0: ดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
1: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
2: เหตุการณ์เด็กคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับจะต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยว่าขสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
4: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4 ทีได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
4: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
7: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
5: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
3: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่ง plus คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต พร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
13: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
12: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัม
7: ของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงพิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุภิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง วังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
15: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
18: ์วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆ คั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชา

0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีน

0: ได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังขันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานั้น
4: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรม และไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
3: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
6: ผมยันยงราชานุนปฏิพุชชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ครับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เป็นเล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
5: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
7: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
8: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทาน นะครับมีการวางแผนการใช้น้ำนะอันดับที่หนึ่งก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกันสองรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับสามเตรียมแปลงสมวนน้ำเตรียมแปลงกบก้าหวานดำสี่นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสมวนน้ำจากเขื่อนลำเปล่าและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
7: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกริติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
9: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: ท่ามกลางผืนป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
11: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานสิวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15-16หรือประมาณสัก 1,100 ปีมาแล้วนะครับ
10: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
11: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
10: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้ง ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
13: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
12: ด้านนางสาวดารินาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
14: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับครับก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
12: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิชคาดนาครายงาน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
18: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เด็ดสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
6: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาต่อสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
5: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
6: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
5: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
7: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆทันนินไหวแล้วทันนินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการ

0: นุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆทุกๆคนนะคะที่กำลังติดตามรายการจากทางสวทชเชียงใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูค่ะมีนิทานสนุกสนุกแล้วก็เพลงน่ารักน่ารักนะคะสำหรับน้องๆหนูๆมาฝากด้วยทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราจะเจอกันแบบนี้วันนี้มีนิทานสนุกหลายเรื่องนะคะมาฝากน้องๆด้วยไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: มาและเลอการนักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระท่อมใกล้แม่น้ำอยู่ที่หนึ่งมีชายรับจ้างซักผ้าอาศัยอยู่กับม้าและลาของเขา
2: วันนี้ช่างเป็นวันที่ยาวนานฉันล่ะเหนื่อยมากเลย
3: นายเหนื่อยอะไรเล่าฉันเป็นคนแบกน้ำหนักทั้งหมดนะนายแค่แบกเจ้านาย
2: ไม่เอานะเลิกบ่นแล้วก็ไปนอนซะฝันดีนะ
1: สิ่งที่ลาพูดเป็นเรื่องจริงทุกเช้าชายรับจ้างซักผ้าจะไปนำผ้าจากหมู่บ้านข้างๆและนำกลับมาซักรีดเมื่อเขาต้องไปไกลเขาจะขี่ม้าและวางผ้ากองโตไว้บนหลังลา

0: วันนี้มีผ้าให้ซักไหมครับโอ้ดีนะที่นายมาน้องชายฉันมากับภรรยาและลูกๆของเขาเมื่อวานนี้มีเสื้อผ้ามากมายที่ต้องซักไม่มีปัญหาครับผมจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขอบคุณนะมีผ้าให้ซักไหมครับคุณผู้หญิง
1: เฮนรี่หลานของฉันมาในช่วงวันหยุดนะพวกเขาเล่นทั้งวันและเสื้อผ้าของเขาก็สกปรกมากฉันจะบอกว่านายนะมีเสื้อผ้าเยอะมากที่จะต้องซักนั่นนะ
0: ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้หญิงผมจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้มีผ้าให้ซักไหมครับคุณผู้หญิง
1: โอ้ฉันซักไปบางส่วนแล้วแหละเมื่อวานนี้นะแต่ผ้าม่านฉันต้องซักนะนายทำให้เสร็จพรุ่งนี้ได้ไหม
0: ไม่มีปัญหาครับคุณผู้หญิงผมจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี
1: ้แล้วชายรับจ้างก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆเก็บผ้าที่ต้องซักวันนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีแขกหรืองานเลี้ยงและการทำความสะอาดเขาใส่ผ้าทั้งหมดบนหลังของลาม
0: ีถุงผ้ามากมายวันนี้ฉันไม่รู้ว่าจะวางให้สมดุลยังไงบนหลังของสัตว์ที่น่าสงสารฉันต้องเดินข้างลาเพื่อที่จะได้ดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหล่นกลางทาง
1: แทนที่เขาจะขี่ม้าเขาเดินไปกับลาลาที่น่าสงสารเดินอย่างลำบากน้ำหนักมันหนักมากลากลัวที่จะล้มอากาศร้อนขึ้นและชายรับจ้างซักผ้าก็หนึ่ง
0: พระเจ้าวันนี้ร้อนมากเหรอและการเดินก็ทำให้ฉันเหนื่อยมากมันเป็นวันที่ยาวมากเรามีงานต้องทำอีกเยอะแต่ว่าเราต้องพักก่อนแล้วล่ะมีอะไรเหรอ
2: ได้โปรดละวันนี้น้ำหนักหนักมากเลยฉันรู้สึกว่าหลังของฉันจะหักเนอะได้โปรดช่วยฉันแบกหน่อยได้ไหมวันนี้เจ้านายไม่ได้ขี่นายนี่นาเอาน้ำหนักนี่ไปหน่อยนะนายน่าจะช่วยได้ใช่ไหม
0: ไม่มีทางหน้าที่ของฉันก็คือแบกเจ้านายหน้าที่ของนายก็คือแบกน้ำหนักความเจ็บปวดเป็นเรื่องง่ายๆ

ื่อนผู้น่าสงสารของฉันฉันขอโทษนะเพื่อนฉันไม่น่าใส่น้ำหนักบนตัวนายเยอะเกินไปทำไมฉันไม่ใส่บนตัวม้าบ้างฉันขอโทษ

0: โทษนะแต่ว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าเจ้าลาแกวันนี้ต้องได้พักแล้วฉันสมควรได้รับมันแล้วเพื่อนถ้าฉันไม่เห็นแก่ตัวเราก็คงได้แบ่งน้ำหนักกันก่อนหน้านี้แล้วและฉันคงได้แบ่งแค่ครึ่งนึงแต่ฉันนิสัยไม่ดีฉันสมควรได้แบ่งทั้งหมดคนเดียว
1: เห็นไหมมันจะดีกว่าถ้าเราเนี่ยแบ่งน้ำหนักกันนะช่วยเพื่อนของเราและทำงานไปด้วยกันจะไม่มีใครเป็นภาระและงานของเราก็จะเสร็จเร็วสุขและก็สนุกด้วยลาขี้เกียจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆเขาซื้อขายสินค้าหลายอย่างเพื่อเงินเขาเลี้ยงลาตัวหนึ่งเขาเคยเอาของของเขาวางบนหลังของลาแล้วพามันไปที่ตลาดเพื่อขายของพ่อค้าดูแลลาของเขาอย่างดีเขารู้ว่าลานั้นสำคัญกับธุรกิจของเขามากลานั้นได้รับการดูแลอย่างดีและมีสุขภาพดีมันได้กินอาหารดีๆมันอายุน้อยและมีกำลังมันขนสินค้าได้หลายถุงและเดินไปที่ตลาดแต่มันก็ขี้เกียจมากๆลานั้นไม่ชอบทำงานเลยมันแค่อยากจะกินนั่งและนอน
0: โอ้ไปตลาดอีกแล้วหัวหน้าทำไมไม่พักบ้างนะเราชอบวันหยุดมากแต่ว่าเขาไม่อยากจะพักผ่อนแต่ว่าฉันอยาก
1: แต่ลาไม่เข้าใจว่าเจ้าของของมันนั้นหยุดไม่ได้ถ้าเขาไม่ไปตลาดเขาก็จะไม่มีรายได้และลาก็จะไม่ได้กินอาหารด้วยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดพ่อค้าจะขายอะไรหลายอย่างต่างกันทุกๆวันเมล็ดพืชธัญพืชผักเครื่องเทศรวมไปถึงผลไม้เขาเคยพาลาเดินไปจากหมู่บ้านทุกวันแต่ละวันเพื่อที่จะไปถึงตลาดเขาจะต้องข้ามแม่น้ำเขาดูแลลาของเขาอย่างดีในขณะที่ข้ามแม่น้ำวันหนึ่งเพื่อนของเขาคนหนึ่งบอกพ่อค้าว่าตอนนี้ตลาดต้องการเกลือมากๆ
0: ขอบคุณที่บอกกันนะเพื่อนฉันจะต้องเริ่มขายเกลือแล้วล่ะ
1: หลังจากนั้นเขาจัดหาเกลือมาได้12กระสอบเอาไว้ขายเขาเอากระสอบทั้ง6วางบนหลังลาหลังจากนั้นเขารู้ว่ากระสอบมันหนักเกินไปจนลาเดินไม่ได
0: ้โอ้น่าสงสารมันอาจจะหนักเกินไปนะเอาล่ะฉันเอาออกสักกระสอบดีกว่าคงจะช่วยได้
1: เพราะเขาไม่อยากจะทำให้ลาหนักเกินไปเขาก็เลยเอาเกลือออกไปกระสอบหนึ่งถึงอย่างนั้นลาก็ยังไม่ยอมเดินทางพ่อค้าแคร์ลาของเขามากแต่เขารู้ด้วยว่าลานั้นขี้เกียจเขาจึงเอาไม้มาฟาดลงบนหลังของลา
0: โอ้เร็วเข้าอย่าขี้เกียจนะนายน่ะพักผ่อนมามากพอแล้วแล้วต้องไปที่ตลาดกัน
1: วันนั้นพ่อค้าขายเกลือได้ทั้งหมด
0: โอ้เพื่อนเราพูดถูกเลยตอนนี้เกลือขายดีมากมาก
1: หลังจากนั้นเขาก็เริ่มขายเกลือทุกๆวัน

0: นาจะต้องขนเกลือบ้างก็5กระสอบบ้างก็6กระสอบไปที่ตลาดถึงแม้ว่ามันจะไม่พอใจแต่ลานั้นจะชอบเสมอตอนที่กลับบ้านเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าขายเกลือจนหมดแล้วลาก็ไม่ต้องขนอะไรกลับไปไม่กี่วันผ่านไปวันหนึ่งพ่อค้าเอาเกลือ6กระสอบวางบนหลังลาและออกไปที่ตลาดเมื่อพวกเขาไปถึงแม่น้ำพ่อค้าเห็นว่าตอนนั้นน้ำสูงกว่าปกตินิดหน่อย
1: เอาล่ะวันนี้เราเดินช้าๆหน่อยนะฉันไม่อยากจะลื่นแล้วก็ไหลไปกับสายน้ำนะ
0: เมื่อพวกเขาเดินผ่านแม่น้ำไปหลังจากนั้นเจ้าลาก็ลื่นล้มแล้วขาพับลงไป
1: โอ้ไม่นะโอ
0: ้พ่อค้าสามารถดึงลาขึ้นมาและข้ามแม่น้ำไปได้ลากลัวและตกใจมากๆแต่หลังจากนั้นเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
1: โอ้ตายแล้วหลังเรายังมีกระสอบอีกแต่ทำไมมันถึงเบานักเนี่ยดีเลยแม่น้ำนี้คงมีอำนาจอะดีมากดีมาก
0: ลาไม่รู้ว่าแม่น้ำนั้นไม่มีพลังวิเศษอะไรหรอกตอนที่มันลื่นลงไปในแม่น้ำมันทำให้เกลือที่หลังของเขาละลายมันทำให้ลารู้สึกว่าหลังมันเบามากไม่มีเกลือเหลือในกระสอบอีกเลย
1: ที่พยายามมาพังหมดเลยแล้วเราจะขายอะไรดีนี่แต่ดีแล้วที่ลาไม่เป็นไรตอนนี้เราจะไปตลาดก็เท่านั้นนะกลับบ้านดีกว่าเลยนะไม่ต้องขนของแล้วไม่ต้องทำงานแล้วเหรอนี่มันเวทมนต์ชัดๆเลยดีมากดีมาก
0: หลังจากที่กลับบ้านไปลาก็มีเวลาทั้งวันให้พักผ่อนลามันกินและนอนทั้งวันทั้งคืนลามีความสุขมากวันถัดไปพ่อค้าก็เอาเกลือ6กระสอบใส่บนหลังอีกแล้วเดินไปที่ตลาด
1: โอ้โหเมื่อวานนี้มันดีมากเลยวันนี้เราต้องกลับมาทำงานอีกแล้วหยุดนะเราโดนงานได้นี่แค่ทำให้เกลือบนหลังเราหายไปเราก็จะได้กลับบ้านเหมือนเมื่อวานไงน้ำนั่นมีเวทมนต์มั่นใจว่ามันจะต้องช่วยเราได้อีก
0: พ่อค้าไม่รู้เจตนาของลาเขาเริ่มเดินข้ามแม่น้ำอีกครั้งและเมื่อเขาลงไปในแม่น้ำลามันรีบเดินหน้าก่อนแต่ก่อนที่ลาจะถูกหยุดมันก็ลงไปนั่งในที่เดียวกับที่มันล้มลง
1: โอ้ทำอะไรนะเจ้าโง่รีบขึ้นมาเลย
0: แต่มันสายเกินไปแล้วเกลือบนหลังลาละลายอีกแล้วตอนนี้กระสอบไม่หนักอีกต่อไปลารู้สึกมีความสุข
1: นี่หน่อยไม่มีภาระไม่ต้องทำงานนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเจ้าลานี่มาตั้งใจนั่งในแม่น้ำงั้นโอ้มันเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจมากเราอุตส่าห์แคร์มันแต่มันตอบแทนเราแบบนี้งั้นพามันกลับบ้านดีกว่ารู้แล้วว่าจะต้องทำยังไง
0: ลาคิดว่ามันเจอวิธีที่สมบูรณ์แบบในการอู้งานแต่พ่อค้ามีแผนอีกอย่างหนึ่งเช้าวันถัดไปพ่อค้าเอากระสอบวางบนหลังลา8กระสอบแต่เจ้าลาไม่บ่นอะไรเลย
1: โอ้8กระสอบแต่ทำไมเรารู้สึกไม่หนักเลยข้าจะวางเกลือกี่กระสอบก็ตามใจยังไงเราก็ไม่ต้องไปตลาดอยู่แล้วโอ้สบายดีเลย
0: พ่อค้าเดินไปที่แม่น้ำอย่างเงียบเงียบ
1: โอ้นั่นเลยเวทมนต์ของเรา
0: ในขณะที่ข้ามแม่น้ำมันก็ลื่นที่จุดเดิมอีกครั้งแล้วลงไปนั่งถึงอย่างนั้น วันนี้พ่อค้าไม่ช่วยมันขึ้นมาเมื่อลาพยายามจะลุกขึ้นหลังจากนั้น
1: โอ้ไม่หลังชนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมหลังเราถึงหนักมากแย่จัง
0: พ่อค้าฉลาดมากเขารู้ว่าลาพยายามจะหลอกเขาอีกครั้งนี้แทนที่จะใส่เกลือลงไปในกระสอบเขาใส่ฝ้ายลงไปเมื่อลาลงไปในน้ำฝ้ายก็ดูดน้ำแล้วหนักขึ้น
1: แกคิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอตอนนี้แกต้องเดินไปตลาดแล้วก็กลับบ้านกับกระสอบทั้ง8โอ้ไม่นะมันหนักมากหนักมากเลยหลังฉัน
0: ลารู้ว่าน้ำนั้นไม่ได้มีเวทมนต์มันเอาฝ้าย8กระสอบไปที่ตลาดแล้วกลับบ้านหลังจากนั้นเป็นต้นไปลาก็ไม่กล้าที่จะนั่งในน้ำอีกเลย

ใบไม้ใบสุดท้ายนานมาแล้วเมืองฟลอเรนซ์ได้พบกับวิกฤตถนนอาร์ตวิวได้สูญเสียความเชื่อในศิลปะช่างทาสีและจิตรกรครั้งหนึ่งที่เคยทำให้ถนนนี้มีจิตวิญญาณได้หยุดทำเนื่องจากความจนศิลปะถูกรักด้วยช่างทาสีและจิตรกรแต่พวกเขาได้รับเงินน้อยไม่ช้าถนนก็สูญเสียแม้แต่เงาของศิลปะพ่อแม่นำสีต่างๆออกจากเด็กๆช่างทาสีเริ่มกลับไปทำงานเดิมๆแถวบ้านของตนเองเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีวิตในเวลาที่ช่างยากลำบากก็ยังมีจิตรกรที่กล้าหาญและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไม่กี่คนสองคนนั้นในกลุ่มก็คือซูและจอนซี่ซูและจอนซี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นจิตรกรแต่เขายังเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาวาดรูปและขายมันให้กับแมกกาซีนพวกเขาไม่ได้เงินเยอะแต่พวกเขามีความสุขที่จะทำตามความฝันของพวกเขาระหว่างสองคนนี้ซูเป็นผู้หญิงหัวแข็งและชอบทำสิ่งต่างๆเธอจะทำงานหนักและเผชิญกับปัญหาด้วยความนุ่มนวลส่วนจอนซี่เธอมักจะกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นซูและจอนซี่มีเพื่อนบ้านชื่อคุณเบอร์แมนคุณเบอร์แมนเป็นชายแก่แต่เต็มไปด้วยความร่าเริงเขาจะทาสีไปทุกที่ที่นั่งบนถนน

0: ของเขาและแม้แต่ต้นไม้เขาเป็นจิตรกรส่วนน้อยที่ยังคงสร้างจิตวิญญาณให้กับถนนอาร์ตวิวให้มีชีวิตการเป็นจิตรกรทำให้คนเบอร์แมนมักจะช่วยงานของซูอยู่บ่อย
1: ๆและนี่ถ้าเธอระบายไปข้างหลังของสิ่งของนี้หน่อยก็จะทำให้สิ่งของดูเหมือนจริงเลย
0: เออคุณเบอร์แมนคุณเป็นจิตรกรที่มีพรสวรรค์คุณน่าจะขายภาพวาดของคุณนะคะ
1: ฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเงินนะสิฉันอยู่คนเดียวและก็ใช้เงินน้อยมากคนในเมืองนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องใช้เงินนะแต่ว่าเธอจะต้องไม่หยุดทำในสิ่งที่เธอรัก
0: ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนวันหนึ่งจอห์นซี่ป่วยไม่ว่าหมอจะทำอย่างไรจอห์นซี่ก็ไม่หายป่วยเธอจะหายใช่ไหมคะ
1: ฉันได้สั่งยาให้เธอกินแล้วละแต่ซูคุณต้องช่วยให้เธอคิดในแง่ดีนะเพราะปัญหาทุกอย่างและโรคจะยังอยู่ถ้าเราคิดลบเธอจะหายถ้าเธออยากจะหายเท่านั้นน่ะละ
0: ซูทำทุกอย่างเพื่อให้จอห์นซี่มีความสุขเธอจะทำอาหารที่จอห์นซี่ชอบเล่าเรื่องตลกจากที่ทำงานและเอาดอกไม้มาให้เพื่อที่ในห้องจะได้สดชื่นแต่ก็ไม่มีอะไรสำเร็จฉันไม่คิดว่าฉันจะดีขึ้นเลยนะซูฉันรู้สึกแย่ที่ต้องให้เธอทำงานหนักแค่คนเดียวแล้วฉันนอนอยู่บนเตียงเฉยๆแบบนี้จอห์นซี่จะเป็นเพื่อนของฉันนะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ดูแลเธอ
1: สวัสดีสาวๆฉันรบกวนพวกเธอหรือเปล่า
0: อ๋อสวัสดีค่ะคุณเบอร์แมน
1: จอห์นซี่ตัวน้อยของเราเป็นยังไงบ้าง
0: ก็พยายามจะดีขึ้นค่ะ
1: โอ้จอห์นซี่เธอจะดีขึ้นต้องมีความเชื่อสิ
0: ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีคุณเบอร์แมนฉันเหนื่อยที่ฉันต้องรู้สึกไม่แข็งแรง
1: โอ้เด็กน้อยความป่วยน่ะอยู่ในใจของเรานะ
0: ใช่ซูบอกสิ่งที่คุณบอกกับเธอแล้วแล้วก็คือว่ามันอาจจะมีทางออกเสมออะไรทำนองนั้นอะใช่ไหมล่ะ
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น
0: ฉันเห็นด้วยนะบอกฉันหน่อยว่าคุณวาดรูปอะไรล่าสุดคะ
1: โอ้มันคือความฝันของฉันที่หายไปฉันไปทาสีทุกที่บนถนนที่เราอยู่ฉันพยายามจะให้จิตรกรและช่างทาสีเห็นและให้เขาทำสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุดเลยการวาดรูป
0: นั่นเป็นฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงมันไม่มีวันเกิดขึ้น
1: นั่นมันคือความสวยงามเธอจะฝันอะไรก็ได้ถ้าเธอไม่ฝันมันก็จะไม่มีวันเป็นจริงฉันยืนยันว่าศิลปะของฉันจะช่วยชีวิตได้ในสักวันฉันมีความพยายามที่จะต้องหาทางศิลปะน่ะมีพลังมากเด็กน้อยพลังของชิ้นงานศิลปะจะทำในสิ่งที่หมอทำไม่ได้จิตรกรทุกคุณจะต้องคิดบวกและมีความเชื่อ
0: เมียวนะจอห์นซี่หยุดพูดเรื่องเศร้าได้แล้ว
1: เธอมองหาอะไรจอห์นซี
0: ่ต้นไอวี่โตขึ้นตามผนังนะแล้วมันก็เป็นความสุขเล็กๆของฉันยังไงล่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเหรอ
0: ใช่แต่ต้นไม้ก็จากฉันไปเหมือนกันนั่นแหละครั้งแรกที่ฉันเห็นมันมีใบไม้สิบใบตอนนี้เหลือแค่เจ็ดความหวังของฉันจะหมดไปเมื่อใบไม้ทุกใบร่วงลงมาหมดโอ้นั่นมันเป็นเรื่องแย่ที่เธอพูดนะจอห์นซี่
1: อย่าตะโกนใส่เธอซูเมื่อคนกำลังเศร้าการตะโกนใส่จะทำให้พวกเขาโมโหมากกว่าเดิมและจอห์นซี่ก็ป่วยอยู่ เราไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงในตอนนี
0: ้ฮะคุณพูดถูกคุณเบอร์แมนฉันขอโทษนะจอนซี่จอนซี่ไม่ได้โกรธเธอรู้สึกผิดต่อเพื่อนของเธอหลายวันผ่านไปสุขภาพของจอนซี่ก็แย่ลงหมอไม่สามารถทำอะไรได้จอนซี่หยุดกินยาสู่ถามถึงการรักษาแบบอื่นแต่หมอบอกเพียงว่าเธอต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเมื่อสู่เดินเข้าตึกของเธอเธอเดินผ่านคุณเบอร์แมนตัวของเขาเปียกโชกคุณเบอร์แมนคุณโอเคไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะเนี่ย
1: ไม่มีอะไรเด็กน้อยฉันแค่แก่ขึ้นเท่านั้นฉันไปทาสีที่นั่งใต้สวนของเราวันนี้เธอรู้ใช่ไหมที่อยู่ใต้หลังคา
0: เดี๋ยวก่อนคุณพูดถึงที่นั่งใต้หลังคาสวนอย่างนั้นใช่ไหมนั่นมันมีที่นั่งเป็น20อันเลยนะคนทาสีมันหมดเลยเหรอภายในวันเดียวนะนั่นมันเยอะเกินไปแล้วคุณเปียกได้ยังไงก็มันมีหลังคาอยู่นี่นะ
1: โอ้ฉันลืมเอาร่มไปนะสิอย่างที่บอกฉันแก่แล้วเท่านั้นเอง
0: อ๋อคุณแมนคุณรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้ทุกคนป่วยเยอะไปหมดเลยนะคุณต้องดูแลตัวเองคุณมีไข้ไหมคุณดูไม่ดีเลยนะฉันต้องเรียกหมอมาไหม
1: โอ้โหให้ตายเธอเธอถามคำถามเยอะมากเลยเด็กน้อยตอนที่ฉันวาดรูปนี้ฉันคือชายที่มีความสุขที่สุดไม่มีอะไรทำร้ายฉันหรือว่ารบกวนฉันได้ศิลปะคือชีวิตฉันบอกฉันหน่อยจอห์นซี่เป็นยังไงบ้าง
0: เธอไม่ดีขึ้นเลยนะคุณจำต้นไอวี่ที่เธอพูดถึงได้ไหมตอนนี้เหลือใบไม้แค่4ใบเท่านั้นเธอเอาแต่จ้องใบไม้นั่นฉันหวังว่าใบไม้ใบสุดท้ายจะไม่ร่วงคุณเบอร์แมนฉันหวังแบบนั้นจริงๆนะคะจอห์นซี่จะหมดความหวังนะสิ
1: ไม่เราจะให้เป็นแบบนั้นไม่ได
0: ้ฝนตกหนักมากวันนี้ฉันรู้ว่าลมจะต้องพัดใบไม้ทุกใบออกไปแล้วใครจะสามารถหยุดไม่ให้ใบไม้ร่วงได้กันแล้ว
1: สู้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้ฉันมองไม่เห็นทางเลยนะฉันหมดความพยายามฉันเนอะฉันจะไปหาจอห์นซี่คุณแมนไปหาหมอด้วยกันนะคะรีบโปรดละโอเคนะ
1: ฉันจะไปเด็กน้อยบอกจอห์นซี่ด้วยว่าหายดี
0: คืนนั้นพายุเข้าเมืองทุกคนในอาร์ตวิลปิดหน้าต่างและอยู่ในบ้านแต่จอห์นซี่อยากให้ซูซานเปิดหน้าต่างเธออยากเห็นว่าใบไม้ใบสุดท้ายได้ร่วงลงแล้วหรือยังแต่ซูปฏิเสธสุขภาพของจอห์นซี่อาจจะแย่ลงถ้าซูเปิดหน้าต่างและปล่อยให้ลมเข้ามาจอห์นซี่เห็นด้วยแต่จอห์นซี่ไม่รู้ว่าซูเป็นห่วงเรื่องใบไม้ใบสุดท้ายด้วยเช้าวันถัดมาพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างพายุได้หายไปแล้วซูรู้ว่าเธอต้องเปิดหน้าต่างแล้วเธอจะปิดหน้าต่างได้นานเท่าไหร่กันเธอหลับตาแล้วเปิดหน้าต่างเธอประหลาดใจอย่างมากจอห์นซี่ใบไม้ใบสุดท้ายยังอยู่อยู่เลยอะไรนะเป็นไปไม่ได้ใบไม้มันอยู่ได้ยังไงกันนะฮะมันคือใบไม้แห่งความพยายามเหมือนที่คุณเบอร์แมนพูดยังไงเล่าจะพูดถูกนะอ๋อสูไปเอายามาให้ฉันถ้าใบไม้ใบเล็กๆสามารถผ่านพายุมาได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันจะหาทางรักษาตัวเองจอห์นซี่ฉันจะเอาทุกอย่างที่เธออยากจะได้มาให้นะบอกฉันมาว่าเธออยากได้อะไร
1: ศิลปะมีพลังมากเด็กน้อย และพลังของชิ้นงานศิลปะจะสามารถทำในสิ่งที่หมอน่ะทำไม่ได
0: ้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรไปเอาผ้าใบวาดรูปแล้วก็สีมาให้ฉันทีนะโซมีความสุขมากเธอรีบไปซื้อสีเท่าที่เธอซื้อมาได้เธอตั้งที่วาดรูปข้างนอกของจอห์นซีสู่ดีใจที่ได้เพื่อนของเธอกลับมาเวลาผ่านไปจอห์นซี่หายดีหมอและซูประหลาดใจมากเธอไม่พูดถึงความอ่อนแอที่เธอรู้สึกหรือเธอไม่สามารถทำอะไรในชีวิตนี้ได้ตอนนี้เธอได้บอกความฝันของเธอกับซูฉันอยากจะไปวาดรูปที่สะพานลอนดอนนะ ฉันแน่ใจนะว่าวันหนึ่งเธอทำได้แน่นอนคุณวอแมนอยู่ไหนฉันไม่เห็นเขานานมากแล้วนะฉันดีใจที่จะถามถึงเขานะฉันอยากจะบอกเธอเมื่อเธอหายดีแล้วคุณบาร์แมนไม่สบายนะอายุของเขาเยอะแล้วด้วยจำคืนที่พายุเข้าได้ไหมเขาป่วยหนักมากในเช้าวันถัดมาอะไรเธอหมายเขาว่ายังไงกันนะและนั่นคือสิ่งหนึ่งของเขาคุณมาแมนฉันยังจำได้ดีที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้ถ้าเขาได้วาดรูปทำไมเขาว่ายังไงดูใบไม้ที่ผนังสิจอนสิมันยังอยู่ที่นั่นนะและมันก็ไม่ขยับเลยสักนิดเขาวาดมันขึ้นมาคืนนั้นเขาเป็นนักวาดที่ดีที่สุดเช้าวันถัดมาเขาเริ่มสั่นมีคนพาเขาไปที่โรงพยาบาลฉันเจอเขาวันที่เขากลับมาเขามีความสุขและก็สงบมากฉันบอกเขาว่าจะหายดีแล้วฉันบอกเขาว่าใบไม้ใบสุดท้ายให้ความเข้มแข็งกับเธอเขาจากไปแล้วนะจอนซี
2: ่โอ้ไม่นะ
0: แต่จอนซี่เธอช่วยเติมเต็มความฝันของเขาเขาพูดไม่ใช่เหรอว่าวันหนึ่งศิลปะของเขาจะช่วยชีวิตดูใบไม้นั่นสิมันคือศิลปะของเขามันช่วยชีวิตเธอ
2: ไม่สูมันไม่ใช่แค่ศิลปะนะมันคืองานชิ้นเอกและฉันจะเติมเต็มความฝันของเขา
0: ไม่นานเรื่องของใบไม้ใบสุดท้ายของคุณเบอร์แมนได้กระจายไปทั่วเมืองจิตรกรนักแต่งกลอนนักเต้นนักร้องศิลปินทุกคนได้แรงบันดาลใจพวกเรามารวมตัวกันที่ใต้ต้นไอวี่และสาบานว่าจะนำศิลปะกลับมาสู่อาร์ตวิวและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถนนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีศิลปะอยู่บนทุกผนังแม้กระทั่งบนตัวของคนจอห์นซีและซูเริ่มเก็บเงินและสร้างโรงเรียนศิลปะภายใต้ชื่อศิลปะเบอร์แมนพวกพ่อแม่จะส่งเด็กๆมาเรียนศิลปะของชีวิตทุกคนวาดรูปต่อไปพวกเขาไม่ได้หยุดพวกเขาชอบผลงานของตัวเองและตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าจะไม่มีทางหยุดวาดรูปเหมือนกับจอห์นซี่และซูผู้คนในอาร์ตวิลมีชีวิตชีวาที่ได้สีสันกลับมาในชีวิตทุกคนรู้ว่าศิลปะสำคัญแค่ไหนพวกเขาจึงรีบบริจาคเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ให้กับศิลปะเบอร์แมนไม่

0: อย่างอื่นนั้นก็คือใบไม้ใบสุดท้ายเพราะใบไม้นั้นจะสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
1: ต้นไม้ผู้ให้นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อธรรมชาติในป่าแห่งหนึ่งที่นอกชานเมืองมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทั้งเขียวทั้งสูงมันมีกิ่งก้านยาวหนาใบไม้สีเขียวสว่างที่นับไม่ได้ของมันลู่ตามลมอย่างสง่างามนกจะบินมาจากแดนไกลเพื่อที่จะมานั่งบนกิ่งของมันและร้องเพลงมันเป็นต้นไม้ที่ทั้งสวยและมีความสุขต้นไม้นั้นมีสายสัมพันธ์พิเศษมากๆกับเด็กชายคนหนึ่งจากเมืองใกล้ๆเด็กคนนั้นจะมาทุกวันเพื่อจะเล่นกับต้นไม้หลังจากเรียนเสร็จเขาจะกินแอปเปิ้ลจากต้นไม้แล้วก็เล่นซ่อนหากับต้นไม้พวกเขาจะคุยกันเป็นชั่วโมงเด็กชายจะคุยทุกอย่างกับต้นไม้ความคิดของเขาแผนถึงอนาคตความคิดและเรื่องทุกวันที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนต้นไม้จะฟังเด็กชายอย่างตั้งใจแล้วก็หัวเราะกับเขาพวกเขาเข้าใจฝันของกันและกันและสายสัมพันธ์พวกเขาก็แกร่งขึ้นเขาจะเก็บใบไม้มาทำเป็นมงกุฎและทำตัวเป็นราชาเขาจะเปลี่ยนต้นไม้ก่อยไปตามกิ่ง
2: น้ำมันสะอาดมากเลยใสมากเลยต้นไม้
3: ใช่เลย
2: นายโชคดีมากนายมีวิวที่ดีมากน้ำใสๆพระอาทิตย์ตกลมเย็นไม่แปลกใจว่าทำไมนายมีความสุขฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเลย
3: น้ำพระอาทิตย์กับสายลมจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันดีใจที่ได้แบ่งปันมันกับนาย
2: นายนี่ดีที่สุดเลยนะต้นไม้ฉันรักนาย
3: ฉันก็รักนายเหมือนกัน
1: เขาจะคุยกับต้นไม้เป็นชั่วโมงหลังจากที่ทั้งเล่นและคุยกันเขาก็เหนื่อยและนอนในร่มเมื่อเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นโตขึ้นมากและมีเพื่อนใหม่เขาเริ่มไม่ว่างและใช้เวลากับต้นไม้น้อยลงต้นไม้รักเวลาเล็กๆได้น้อยที่เขาเคยมีกับเด็กชายมากนายไม่เกลียดหรอตอนพระอาทิตย์ตกหรือใบไม้ของนายร่วงตอนหน้าหนาว
3: ใช่ฉันเศร้าแต่ฉันรู้ว่ายังไงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นอีกและใบไม้จะผลิอีกในฤดูใบไม้ผลิฉันชอบการรอพวกมัน
1: นายพูดถูกแต่พระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากนะนายเป็นต้นไม้ที่โชคดีนายได้ดูวิวสวยๆฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเลยนะ
3: ฉันไม่รู้สินะเรื่องโชคแต่พระอาทิตย์อยู่ที่นี่เสมอฉันชอบมันกับนายมากที่สุดนายอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลฉันรู้ว่านายต้องชอบมัน
1: มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนายไม่มีหน้าที่ฉันต้องทำงานสร้างชื่อฉันต้องสร้างอนาคตฉันอยากจะมีความสุข
3: ตอนนี้นายไม่มีความสุขเลย
1: มีสิแต่ฉันต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วช้าๆเด็กชายเลิกไปหาต้นไม้ต้นไม้ตัวคนเดียวเป็นส่วนมากรอที่จะเจอเด็กชายแล้ววันหนึ่งเด็กชายก็มาหาเขาต้นไม้ดีใจมากที่ได้เจอเขาหัวใจของเขาเต้นทุกจังหวะที่เด็กชายเดินมาหาเขาเขาเรียกเด็กชายทันที
3: มาเลยมาปีนต้นของฉันมาไกวที่กิ่งของฉันมากินแอปเปิ้ลของฉันสิจะได้มีความสุขฉันโตเกินไปที่จะปีนแล้วก็ไกวบนกิ่งไม้ของนายแล้วล่ะเห็นพระอาทิตย์ตกไหมนายชอบมองมันเสมอนี่ฉันไม่ว่างแล้วอ่ะฉันอยากจะซื้อสิ่งต่างๆฉันอยากจะเห็นโลกนี้ทำไมนายไม่มีความสุขฉันต้องการเงินที่โลกภายนอกเนี่ยเราต้องใช้เงินเพื่อมีความสุข
1: ต้นไม้ไม่อยากเห็นเขาเศร้า
3: เอาแอปเปิ้ลฉันไปสิเอาไปขายที่ตลาดนายจะได้มีเงินไงล่ะ ขอโทษทีฉันไม่มีเงินให้นายมากฉันมีแค่ใบไม้กับแอปเปิลเท่านั้นจริงเหรอฉันทำอย่างนั้นได้เหรอถ้ามันทำให้นายมีความสุขนะใช่ขอบคุณมากเลยนายเจ๋งที่สุดเลย
2: แล้วเด็กชายก็เป็นขึ้นต้นไม้เก็บแอปเปิลทั้งหมดแล้วเอากลับไปขายที่ตลาดต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขาแต่เด็กชายก็หายไปนานและต้นไม้เศร้ามากเวลาผ่านไปเป็นปีๆนกมาร้องเพลงแล้วจากไปต้นไม้ก็รอสูงตระหง่านที่ริมผารอให้เด็กชายกลับมาในวันนี้แล้ววันนี้เขาก็กลับมาต้นไม้ดีใจมากด้วยความสุข
3: มาเลยมาปีนต้นของฉันสิมากวายที่เก่งของฉันจะได้มีความสุขฉันไม่มีเวลาหรอกฉันยุ่งมากเลยฉันแต่งงานแล้วด้วยแล้วตอนนี้ฉันมีลูกแล้วก็มีเมียแล้วนายโตขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าทำไมนายไม่มีความสุขล่ะนายต้องการแบบนี้นี่ฉันก็ต้องห่วงสิถ้าฉันได้สร้างบ้านให้ครอบครัวฉันก็มีความสุขฉันอยากให้พวกเขาอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยฉันไม่มีบ้านให้นายบ้านนี้เป็นบ้านของฉันแต่ฉันมีกิ่งไม้นะนายก็ตัดกิ่งฉันไปทำบ้านสินายจะได้มีบ้านแล้วก็มีความสุขอ๋อขอบคุณมากต้นไม
2: ้เขาปีนขึ้นไปแล้วตัดกิ่งทั้งหมดเอากลับบ้านไปต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขาแต่ชายคนนั้นก็หายไปหลายปีต้นไม้ก็เศร้าหลายปีผ่านไปเด็กชายก็ไม่ได้มาหาต้นไม้เลยต้นไม้คุยกับนกไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นกแค่มาบินวนแล้วจากไปไม่มีกิ่งไม้ให้นกนั่งร้องเพลงแต่บนบกต้นไม้ก็ถามหาชายคนนั้นจากเหล่านกเสมอแต่ไม่มีใครเคยเห็นเขาต้นไม้เหงาขึ้นมากเขายืนอยู่สูงตระหง่านที่ริมผาพยายามตามหาชายคนนั้นมันได้แต่ดูเมืองเปลี่ยนไปต้นไม้เห็นตึกสูงตระหง่านเห็นถนนถูกสร้างกับอาคารเขาเห็นต้นไม้ถูกตัดถูกถอนอาคารถูกสร้างบนพื้นที่สีเขียวคนมามากขึ้นมาตัดป่าทำบ้านเป็นของตัวเองป่าก็เสียความเขียวชะอุ่มไปต้นไม้เศร้ามากที่ต้องเห็นบ้านของตัวเองโดนทำลายแต่มันจะทำอะไรได้มันเป็นแค่ต้นไม้ไม่มีกิ่งมันเลยทำอะไรไม่ได้ต้นไม้เหงามากแต่มันก็ยังรอชายคนนั้นให้กลับมาและวันหนึ่งชายคนนั้นก็กลับมาเยี่ยมเขาตอนนี้เขาโตและมีอายุแล้วต้นไม้มีความสุขมากที่ได้เจอหน้าเขาแทบจะพูดไม่ออกเลยแต่ชายคนนั้นดูเศร้ามากเขานั่งลงกับต้นไม้นอนพิงต้นไม้และร้องไห้มันทำให้ต้นไม้ใจสลายที่ต้องเห็นเขาร้องไห้ต้นไม้ไม่มีกิ่งที่จะปลอบใจเขาไม่มีแอปเปิลให้เขามีความสุขขึ้นมาทำได้แค่นั่งอิงต้นไม
3: ้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเศร้านักล่ะเมียฉันทิ้งฉันน่ะสิลูกฉันก็ไม่รักฉันแล้วฉันไม่อยากอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรักฉันที่ฉันต้องการตอนนี้คือไปจากที่นี่ให้ไกลฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนายวิ่งไล่ความสุขมาตลอดนายต้องอยู่เฉยให้ความสุขมาหาเราสิที่นี่ไม่มีความสุขถ้าฉันสามารถสร้างเรือแล้วก็ล่องเรือออกไปในน้ำใสๆนอนบนเรือตากแดดอุ่นๆแล้วก็นายจะมีความสุขไหมล่ะมีสิฉันจะมีความสุขแล้วก็สันติมากเอาสิตัดต้นของฉันแล้วก็สร้างเรือเลยนายจะได้ล่องออกไปจริงเหรอโอ้ฉันมีความสุขมากเลยขอบคุณนายมาก
2: ชายเอาอุปกรณ์มาตัดต้นไม้เส
1: สร้างเรือของเขาเขามีความสุขดูโล่งใจมากต้นไม้ดีใจที่ได้ช่วยเขามันดูเขาสร้างเรือและดูเขาล่องเรือออกไปตอนนั้นมีแสงอาทิตย์ลมเย็นและน้ำใสชายคนนั้นก็ล่องเรือออกไปต้นไม้ไม่ได้รู้สึกโชคดีอีกแล้วเขาเศร้าที่ชายคนนั้นล่องจากไปเหมือนกับพระอาทิตย์ที่เขาเคยพูดถึงตอนนี้ต้นไม้กลายเป็นแค่ตอไม้เล็กๆที่ริมผาหลายปีผ่านไปต้นไม้เหงาขึ้นเรื่อย
4: ๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
13: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
13: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
14: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
15: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
16: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพรุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
5: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
17: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเ
8: ตยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับจราดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์พบกับผมในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางคลื่น AM 639 KHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของแจ้งเตือนนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารในด้านของเทคโนโลยีกันนะครับซึ่งก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับในการขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและก็ยกระดับเกษตรกรไทยด้วยนะครับซึ่งทางจิสดาก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีอวกาศขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐนะครับในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยข้อมูลภูมิรัฐศาสตร์ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพซึ่งทางจิสดานะครับก็ช่วยให้รัฐบาลเห็นข้อมูลจริงของประเทศแบบแม่นยำก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินนโยบายซึ่งทางจิสดาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนก็เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศให้ข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐเพื่อให้กำหนดนโยบายสนับสนุนการบริหารประเทศด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งจิสดาก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนเชิงข้อมูลให้กับการบริหารราชการแผ่นดินดังนี้นะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการกำหนดนโยบายภาครัฐรัฐบาลต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเช่นจะประกาศเขตภัยพิบัติหรือไม่จะจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือพื้นที่ใดก็จะมีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างไรจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงไหนซึ่งจิสดาก็จะให้ข้อมูลจากดาวเทียมและก็แผนที่ดิจิทัลเพื่อช่วยให้ตัดสินใจมีหลักฐานรองรับนี่คือหลักสำคัญของการบริหารราชการสมัยใหม่มีการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐรัฐต้องบริหารทรัพยากรจำนวนมากเช่นที่ดินน้ำป่าไม้พื้นที่เกษตรเขตชุมชนจิสดาก็จะช่วยให้หน่วยงานรัฐเห็นภาพรวมทั้งประเทศตัวอย่างการใช้งานด้านเกษตรช่วยวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านน้ำก็สนับสนุนข้อมูลแก่กรมชลประทานด้านป่าไม้ก็มีการสนับสนุนการติดตามพื้นที่ป่าแก่กรมป่าไม้ด้วยนะครับสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเวลาประเทศเกิดน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าดินถล่มจิสดาก็จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะถูกใช้โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะประเมินความเสียหายวางแผนอพยพจะส่งข้อความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นี่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐในการดูแลประชาชนนะครับสนับสนุนการวางผังและพัฒนาประเทศการสร้างถนนรถไฟเขตเศรษฐกิจเมืองใหม่ต้องอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งทางจิสดานะครับก็จะช่วยให้หน่วยงานวางแผนเช่นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์พื้นที่ก่อนลงทุนก็ทำให้ลดความผิดพลาดและก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐการบริหารราชการยุคใหม่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งทางจิสดาก็เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศก็ช่วยให้หน่วยงานต่างๆนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันผลคือลดข้อมูลซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพราชการที่สอดคล้องกับแนวคิดรัฐบาลดิจิทัลด้วยนะครับ
สนับสนุนความมั่นคงของประเทศข้อมูลจากดาวเทียมก็จะช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงชายแดนพื้นที่เสี่ยงภัยการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติจึงมีส่วนสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและอธิปไตยของรัฐหากมองในเชิงรัฐศาสตร์จิสดาก็เป็นตัวแทนของการบริหารราชการโดยใช้นวัตกรรมและข้อมูลได้สะท้อนถึงหลักการสำคัญของรัฐสมัยใหม่นั่นก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพทำงานแม่นยำขึ้นความคุ้มค่าใช้งบประมาณตรงจุดโปร่งใสตรวจสอบข้อมูลได้และการตัดสินใจบนข้อมูลจริงลดการตัดสินใจจากการคาดเดานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางจิสดาก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเกษตรช่วยเกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เกษตรด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนยกระดับเกษตรกรไทยโดยกลุ่มแพลตฟอร์มด้านการเกษตรสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรทั้งในระดับนโยบายระดับรายแปลงเกษตรกรเพื่อที่จะยกระดับสู่เกษตรที่แม่นยำด้วยนะครับ Gista Eco Plants ระบบติดตามสถานการณ์การปลูกพืชเศรษฐกิจของไทยจากดาวเทียมนะครับเพื่อที่จะติดตามอายุของพืชเศรษฐกิจ4ชนิดได้แก่ข้าวอ้อยข้าวโพดและมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่มีรอบการเพาะปลูกถี่ในแต่ละช่วงก็คือ 4-12 เดือนโดยสามารถที่จะติดตามอายุตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวครอบคลุมทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการอัปเดตข้อมูลในทุก2สัปดาห์เพื่อให้บริการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกปัจจุบันและการคาดการณ์ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตด้วยนะครับ Dragonfly แพลตฟอร์มเกษตรกรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหรือแอปแมลงปอสมาร์ทแอปที่มีฟังก์ชันหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพพืชในแปลงสภาพอากาศภัยพิบัติดินโรคในแมลงข้อมูลราคาตลาดและนำปริมาณการใส่ปุ๋ยสำหรับนาข้าวรวมถึงการคาดการผลผลิตในแปลงของตนเองเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปเดียวโดยใช้ประกอบการตัดสินใจเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยระยะเวลาการทำงานของเกษตรกรโดยอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการจัดการแปลงได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมด้วยนะครับ Smart Geo Informatics Farm เป็นแพลตฟอร์มยกระดับมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ตรวจสอบได้ถึงแปลงเพาะปลูกและก็กลุ่มโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรบันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกจนได้ผลผลิตและก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตพืชและนำมาสร้างเป็น QR code ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะครับของทางจิสดาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับเกษตรกรไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางข่าวจริงประเทศไทยนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับกลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

โดยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยครับก็จะได้พบเห็นหรือประสบปัญหาหรือได้ยินกันบ่อยๆว่าโดนโกงชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าโดนโกงเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมฮะพอไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วชาวบ้านคิดว่าตัวเองโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ไหนครับไปโรงพักไปหาตำรวจไปแจ้งความนะเอาง่ายโดนโกงฉันโดนโกงฉันเสียเงินไปงี้งี้ปรากฏว่าปัญหาต่อมาคือไปเจอตำรวจเป็นไงฮะตำรวจก็จะบอกว่าบางกรณีก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันอ่ะบอกว่าเอ้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งตำรวจดำเนินคดีให้ไม่ได้พูดง่ายก็คือไม่รับแจ้งความใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ปวดหัวเลยอันนี้ว่าเอ้ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องตรงจริงๆฉันโดนโกงจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ผิดสัญญาทางแพ่งถูกไหมฮะซึ่งเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาเนี่ยนะฮะประชาชนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการไปฟ้องคดีแพ่งจ้างทนายฟ้องอ่ะพูดตรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำความผิดในข้อหาช่อโกงได้พูดง่ายก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะไม่มีบทบังคับทางอาญากรณีต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องการช่อโกงทางอาญาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะได้ซึ่งความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยก็คือจะมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิธีดูก็คือว่าต้องดูว่าเขาเนี่ยมีการทำธุรกิจจริงไหมถ้าคนที่มาหลอกให้ไปลงทุนเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจจริงๆอย่างเช่นเขาบอกเขาจะไปลงทุนทำโรงงานปลากระป๋องเงี้ยถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่อโกงใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการทำธุรกิจจริงๆแต่เขาสามารถที่ไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งบางกรณีประชาชนก็จะแยกแยะได้ยากข้อหนึ่งคือเขามีคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเนี่ยนะเขามีธุรกิจจริงไหมเขาทำจริงไหมถ้ามีธุรกิจจริงๆดำเนินธุรกิจจริงๆเนี่ยก็มองว่าก็ไม่เป็นคือบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องแนะนำว่าถ้าเป็นกรณีที่วินิจฉัยได้ยากเนี่ยก็เรียนเชิญประชาชนนะฮะมาปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอัยการ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับถือว่า AI นั้นค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งก็มีทั้งการใช้ในการช่วยเหลือนะครับในด้านของการทำงานต่างๆนะครับและก็อีกมุมหนึ่งในเรื่องของการปลอมแปลงเสียงของผู้นำประเทศในเรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับซึ่งในยุคของเทคโนโลยีก้าวกระโดดนะครับจนสามารถเนรมิตภาพและก็เสียงได้อย่างแนบเนียนกรณีการแพร่หลายของคลิปวิดีโอนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งภายหลังก็ถูกตรวจสอบก็พบว่าเป็นเพียงการใช้ AI ในการปลอมแปลง

่งเสียงและก็ท่าทางไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการหลอกลวงทั่วไปแต่นี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่ได้มีการชี้ให้เห็นถึงความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งสำคัญด้วยซึ่งสถิติที่น่าสนใจนะครับการเพิ่มขึ้นของ Deepfake และก็ AI Scamความน่ากลัวของเทคโนโลยีนะครับก็มีการสะท้อนผ่านสถิติที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องจากรายงานของ Kipnet Lab แล้วก็ SQ Magazine ก็พบว่าในปีที่ผ่านมามีการตรวจพบเนื้อหาที่สร้างจาก AI เพิ่มขึ้นถึงกว่า10เท่าจากทั่วโลกและที่น่ากังวลก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันต้องการตัวอย่างเสียงต้นฉบับเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถที่จะสังเคราะห์น้ำเสียงสำเนียงและก็อารมณ์ได้เหมือนจริงจนยากที่มนุษย์จะแยกออกด้วยตาเปล่าหรือว่าหูเปล่าข้อมูลปลอมเหล่านี้หากนำไปใช้ในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อพิพาทระหว่างประเทศหรือการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจย่อมสามารถจุดชนวนความตื่นตระหนกและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในระดับโครงสร้างของชาติในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนนะครับซึ่งการยกระดับความปลอดภัยด้วยหลักเช็คก่อนเชื่อซึ่งความน่ากลัวนะครับเราจะรู้ว่าคลิปไหนเป็นของปลอมข่าวไหนเป็นของปลอมกว่าที่เราจะรู้นะครับว่าคลิปไหนเป็นของปลอมข่าวปลอมเหล่านั้นก็ถูกแชร์ไปไกลจนสร้างความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อก็ต้องใช้หลักเช็คก่อนเชื่อโดยอาจสังเกตจุดผิดปกติเล็กๆเช่นเสียงที่ดูเรียบเนียนเกินไปจนไม่มีจังหวะหายใจหรือปากที่ขยับไม่ตรงกับคำพูดและที่สำคัญก็คือการตั้งข้อสงสัยต่อข้อมูลที่ส่งต่อผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการแม้จะเป็นเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ตามซึ่งการป้องกันนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับสังคมด้วยการเลือกเสพข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเพราะในสงครามของข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่กำลังพลแต่ก็คือข้อมูลเท็จที่แนบเนียนจนดูเหมือนความจริงเราไม่ได้แค่สู้กับมนุษย์ด้วยกันแต่เรากำลังสู้กับปัญญาประดิษฐ์ที่ เรียนรู้ได้ไวและก็สามารถหลอกเราได้อย่างแนบเนียนดังนั้นนะครับการที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับก็ต้องแชร์ด้วยสติตรวจสอบให้ชัวร์ก็คือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดของคนไทยทุกวันนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างๆนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายจากข้อมูลของทางข่าวจริงประเทศไทยนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของ Romance Scam ยุค AI นะครับรักออนไลน์อาจไม่ใช่คนจริงก็ได้นะครับการสร้างโปรไฟล์หลอกให้รักก่อนหลอกให้โอนเงินใครที่ใช้งานโซเชียลมีเดียแอปหาคู่หรือว่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับที่มีการใช้ AI สร้างโปรไฟล์ปลอมรูปปลอมเสียงปลอมหรือบทสนทนาที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อไว้ใจซึ่งกลโกงมักเริ่มจากการทักมาทำความรู้จักคุยดีเอาใจเก่งแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกผูกพันก่อนที่จะเริ่มชวนลงทุนอ้างส่งของมาให้แต่ติดค่าธรรมเนียมอ้างป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการเงินด่วนนะครับจุดสังเกตของโรแมนต์สแกมยุค AI ก็คือเพิ่งรู้จักไม่นานแต่พูดเรื่องรักเร็วเกินไปไม่ยอมวิดีโอคอลสดเลี่ยงการพบเจอจริงใช้เหตุผลซ้ำๆเมื่อต้องการตรวจสอบตัวตนหรือเริ่มพูดเรื่องเงินการลงทุนและการโอนเงินดังนั้นนะครับหากที่คุยออนไลน์เริ่มชวนลงทุนหรือขอให้โอนเงินไม่ว่าจะเหตุผลจะดูน่าสงสารน่าเชื่อถือหรือเร่งด่วนแค่ไหนก็ให้หยุดทันทีก็อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวหรือว่าภาพบัตรประชาชนเลขบัญชีรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญใดๆหากสงสัยว่าถูกหลอกก็ให้เก็บหลักฐานการสนทนาชื่อบัญชีลิงก์โปรไฟล์เลขบัญชีและสลิปการโอนเงินไว้ให้หมดจากนั้นก็รีบโทรแจ้งศูนย์ AOC 1441ทันทีก่อนเชื่อใครในโลกออนไลน์นะครับต้องเช็คให้ชัวร์เพราะในยุค AI รูปเสียงและตัวตนอาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงได้เสมอนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของ Romance Scam นะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับก็คือในเรื่องของการให้ยืมบัญชีของเรานะครับซึ่งเด็กหลายคนก็ไม่ได้โกงแต่ชีวิตพังนะครับเพราะว่าให้ยืมบัญชีซึ่งตอนนี้มิจฉาชีพกำลังหลอกเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยผ่านคำง่ายๆเช่นช่วยรับเงินหน่อยเปิดบัญชีให้เดี๋ยวได้ค่าจ้างใช้บัญชีเล่นเกมทำงานออนไลน์หรือแม้แต่ช่วยเพื่อนซึ่งหลายคนคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่พอบัญชีถูกใช้รับเงินผิดกฎหมายก็จะเป็นบัญชีโดนอายัดเปิดบัญชีใหม่ไม่ได้ถูกตรวจสอบแล้วก็เสี่ยงมีคดีติดตัวด้วยที่น่ากลัวก็คือบางคนเพิ่งรู้ตัวตอนตำรวจโทรหานะครับซึ่งผู้ปกครองก็ควรที่จะรีบคุยกับลูกหลานโดยเฉพาะวัยที่เริ่มมีบัญชีธนาคารมีรายได้หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียหนักๆก็อย่าเปิดบัญชีแทนใครอย่ารับโอนเงินแทนคนอื่นอย่าเห็นแก่เงินง่ายๆเพราะบัญชีของเราก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรโดยไม่รู้ตัวนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทาง NCSA Thailand นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk ดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
10: ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้หน้าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 นจะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
11: นางสาวกัลยรักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี
12: ้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบริการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสกต.นะคะแล้วก็มีผ่านบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะและก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลฟุตนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยซึ่งฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
11: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวัง แต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
15: ไม่ดีหรอกมั้ง
16: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
14: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
16: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
14: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
16: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
14: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
16: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
14: เจ๊งเพ
17: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะทักทายกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจทางสวทเชียงใหม่ค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาพูดคุยในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวเนี่ยล่ะค่ะติดตามรับฟังรายการได้นะคะ1อาทิตย์เจอกัน1ครั้งทุกๆวันอาทิตย์สายๆนะคะหลังจากตื่นนอนก็มารับฟังกันสักนิดนึงนะคะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวติดตามรับฟังได้ทางสวทเชียงใหม่นี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้สักครู่ค่ะ

านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวนะคะได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7ประจำปี2569นะคะในช่วงของวันที่2มิถุนายนถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยค่ะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันนะคะให้แก่เครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี่แหละค่ะรวมถึงการบูรณาการนะคะในเรื่องของทิศทางการให้บริการด้านการท่องเที่ยวด้วยร่วมกันสร้างนะคะในส่วนของการที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันค่ะแล้วก็นำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมนั้นจะได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกมิติและรู้ถึงวิธีการนำเอาเทคโนโลยีค่ะมาเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกด้วยนะคะเพื่อให้สามารถที่จะนำความรู้และก็ประสบการณ์จากหลักสูตรนี้ล่ะค่ะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและก็การดำเนินธุรกิจได้จริงรวมถึงการพัฒนาต่อยอดแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของแผนการท่องเที่ยวนี้นะคะก็อย่างที่ได้บอกไปในส่วนของการอบรมนั้นเนื้อหาของการอบรมหลักสูตรเป็นการนำเสนอผ่านบทเรียน5โมดูลด้วยกันนะคะที่ได้สร้างสรรค์คือเขาได้เลือกสรรมาแล้วนะคะสร้างสรรมาว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมอย่างแท้จริงซึ่งทีนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษยาวเลยนะคะเราอธิบายให้เข้าใจง่ายๆในตัวย่อของตัว N นั้นนะคะเป็นเรื่องของการเข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใหม่ค่ะส่วนตัว E นั่นคือการออกแบบประสบการณ์ที่แตกต่างนะคะเพื่อสร้างความประทับใจและอยู่ในใจผู้บริโภคค่ะ X นะคะหมายถึงความก้าวทันเทคโนโลยีใหม่และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาธุรกิจค่ะส่วนตัว U นั้นนะคะหมายถึงการบูรณาการและการเชื่อมโยงให้เป็นระบบหนึ่งเดียวด้วยกลยุทธ์ธุรกิจการเงินและภาษีด้วยส่วนตัวสุดท้ายนั่นคือตัว S ค่ะเป็นการมุ่งสู่การเป็นผู้นำอัจฉริยะรุ่นใหม่นะคะทันกระแสพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนโครงการนี้นะคะเป็นการอบรมเฉพาะวันพุธค่ะ10ครั้งด้วยกันก็คือตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่9กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะโดยก็จะมีการอบรมนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปทุกๆวันพุธสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการอบรมในครั้งนี้สามารถที่จะสมัครได้ค่ะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทรไปสอบถามได้นะคะที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวค่ะหมายเลขโทรศัพท์02250-5500ต่อ4917-4920-4ค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็เหมาะสำหรับผู้บริหารนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะก็เป็นที่จะร่วมกันนะคะการที่จะเป็นเครือข่ายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้าไปตามเบอร์ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้เดินหน้าโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์นะคะเป็นการยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลนะคะซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมกันนี้เขาได้มีการระดมความคิดเห็นด้วยค่ะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรนะคะจาก18อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มุ่งที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถนะคะในเรื่องของการแข่งขันของประเทศไทยนี่แหละค่ะสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนในทุกมิติทุกมิติในที่นี้นั้นหมายถึงอะไรบ้างก็คือทั้งด้านในเรื่องของสังคมค่ะเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมกันนี้ก็ผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าและมีความหมายต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงด้วยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบนะคะด้วยกระบวนการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวยั่งยืนค่ะควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนะคะให้มีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับประเทศและก็ในระดับสากลด้วยนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นได้คัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่นะคะในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ยั่งยืนต้นแบบด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะที่มีความหลากหลายแล้วก็โดดเด่นของอัตลักษณ์ล้านนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมด้วยครอบคลุมระดับจังหวัดนะคะภูมิภาคและประเทศและมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะด้วยนะคะผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศค่ะรวมทั้งการได้รับการยกย่องจากยูเนสโก Creative City Network ด้วยนะคะให้เป็นเมืองขออภัยค่ะให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนะคะและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นี่แหละค่ะคัดเลือกสินค้าและบริการท่องเที่ยวในการที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองเกณฑ์ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมกับผลักดันสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลมุ่งสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนค่ะเพื่อสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็นำไปสู่การเสนอขายตรงนี้ก็เพื่อที่จะตอบโจทย์การรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายด้วยทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่ต้นแบบความยั่งยืนสู่การเป็นกรีนเดสติเนชั่นใหม่ของประเทศไทยค่ะสำหรับกิจกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นนะคะในเรื่องของการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์นะคะที่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้แทนจาก18อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีศักยภาพนี่นะคะภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืนที่เน้นการใส่ใจตนเองสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่สอดคล้องในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการขายการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักและจุดเด่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ค่ะวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ยังได้ร่วมกันออกแบบด้วยนะคะในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับบริษัทนำเที่ยวต่างๆค่ะเพื่อสร้างสรรค์เส้นทางแล้วก็ส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยว
ควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะและการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่เติบโตอย่างสมดุลค่ะและสามารถที่จะต่อยอดสู่กระบวนการทางการตลาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะเราก็มองเห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่ได้กล่าวไปเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้คัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้อย่างที่ได้กล่าวไปว่าก็มีหลายส่วนเลยทีเดียวนะคะที่มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะความโดดเด่นของอัตลักษณ์ล้านนาของเราด้วยนะคะทั้งยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมค่ะในส่วนตรงนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะพักกันอีกสักช่วงเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในวันนี้ติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

ใครชอบทานทุเรียนกันบ้างคะซึ่งทีนี้ที่จังหวัดพังงานะคะเขาก็ได้เปิดฤดูกาลผลไม้พังงาพร้อมกับชูแคมเปญกินทุเรียนต้องสาริกาพังงาค่ะเขาบอกว่าทุเรียนสาริกาที่นี่อร่อยมากเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวไม่เคยได้ลองนะคะแต่ว่าได้ยินหลายๆท่านที่เคยได้ลิ้มรสชาติของเขาต่างคนก็บอกว่าอร่อยจังเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดพังงาก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะกินผลไม้ถึงแหล่งเลยทีเดียวนะคะ34สวนค่ะที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเปิดฤดูกาลผลไม้พังงาไปแล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปก็ชูแคมเปญกินทุเรียนต้องสาริกาพังงาได้ละค่ะในส่วนของทุเรียนที่นี่นะคะจุดเด่นเลยสำหรับทุเรียนสาริกาแล้วก็ยังมีมังคุดทิพพังงาด้วยนะคะเป็นสินค้า GI ของจังหวัดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมผลักดันให้พังงานั้นเป็นเมืองบริการคุณภาพด้วยนะคะทางนี้ก็เป็นการสร้างรายได้กระจายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่จังหวัดพังงา นี่แหละค่ะควบคู่ไปกับการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์เมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกปี2569ด้วยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าก็ได้มีการเปิดตัวนะคะในส่วนของฤดูกาลผลไม้ที่จังหวัดพังงาไปแล้วพร้อมกับได้เปิดตัวสวนผลไม้จำนวน34สวนทั่วจังหวัดเลยนะคะเชื่อมโยงกับโรงแรมที่พักกว่า30แห่งค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้แนวคิดเราไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียวแต่ขายประสบการณ์ท่องเที่ยวถึงสวนนะคะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศนั่งกินทุเรียนใต้ต้นค่ะพูดคุยกับเจ้าของสวนเรียนรู้วิถีเกษตรและพักค้างในพื้นที่นะคะโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในช่วงของฤดูผลไม้นี้และพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการท่านจะได้รับคูปองซื้อผลไม้จาก34สวนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของบริษัทนำเที่ยวค่ะจากหาดใหญ่สงขลาและกระบี่นะคะเข้าร่วมผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์นี่แหละค่ะให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสวนผลไม้ในจังหวัดพังงา มากขึ้นแน่นอนว่าก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ต่อคนในชุมชนด้วยนะคะช่วงของฤดูท่องเที่ยวสวนผลไม้ที่จังหวัดพังงาจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและก็เดือนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวเที่ยวชมสวนผลไม้ทั้ง34สวนและก็ลิ้มลองรสชาติของทุเรียนสาริกามังคุดทิพย์และยังมีผลไม้คุณภาพอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้าหากว่าใครได้ไปเยือนที่จังหวัดพังงาพลาดไม่ได้ในช่วงฤดูนี้นะคะเป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดพังงานั่นเองค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยสวัสดีค่ะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่า จุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
0: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักฟืนไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเพ
11: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชแจ่มศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับเรื่องของสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเรื่องของการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ช่วงสูงวัยโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพคุณผู้ฟังต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเงินทองเนาะเศรษฐกิจมันก็แย่ลงคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ยิ่งคนเราเนี่ยยิ่งแก่ตัวไปคนเราก็จะต้องมีโรคมีการเจ็บป่วยออดๆแอดพอเราก้าวเข้าสู่เลข3เลข4เนี่ยอย่างเลข3เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยแต่ก่อนนอนดึกได้เนาะตอนเป็นวัยรุ่นก็นอนดึกได้แต่ตอนเนี้ยพอเราเลือกที่จะนอนประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังรู้ไหมร่างกายเกิดอะไรขึ้นร่างกายเป็นผื่นเพราะนอนน้อยบางคนแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราสูงวัยไปครับเราก็จะยิ่งต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมเรื่องของการเงินไม่พอรับรองได้เลยว่าเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอก้าวเข้าสู่สูงวัยแล้วนะเอาตั้งแต่40เนี่ย30 40เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่สูงวัยแต่ก็ควรที่จะมีการบริหารจัดการเงินให้ดีเตรียมเงินให้พร้อมพอเวลาเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยเวลามันเป็นโรคอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ยังเจอทั้งเรื่องของโรคระบาดเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยการวางแผนสุขภาพมันจะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารดีๆอย่างเดียวแล้วแต่มันคือการที่เราเองเนี่ยจะต้องสร้างระบบนิเวศของความปลอดภัยระบบนิเวศของความปลอดภัยก็คือเราเองเนี่ยจะต้องมีความพร้อมเมื่อเข้าสู่สูงวัยแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็จะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอนะฮะรวมไปถึงการเตรียมตัวการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขครับคุณผู้ฟังเขาบอกชัดเจนเลยว่าการที่เราเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงสูงวัยล่วงหน้าเนี่ยมันจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างก็คือผู้สูงวัยนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีพวกผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ NCDs ต่างๆนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยถ้าเกิดว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนาะถ้าเกิดมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าเนี่ยมันจะลดอัตราการเสียชีวิตได้กว่าร้อยละ60เลยครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีเนี่ยเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เราจะวางแผนด้านสุขภาพที่ดีเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังคือเรื่องของการวางแผนทางการเงินครับเพื่อค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพการวางแผนการเงินเพื่อค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพหรือว่า lifetime health financial planning เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครดูข้อมูลนะถ้าใครไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ารักษาพยาบาลครับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเฉลี่ย 5-10% ต่อปีครับเพราะฉะนั้นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มาพร้อมกับโรคที่มากยิ่งขึ้นและยิ่งไปเจอกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นถ้าไม่เตรียมความพร้อมเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนแล้วก็กลยุทธ์กันว่าเรื่องของการวางแผนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอยากจะให้เราเนี่ยประเมินเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะอย่างแรกนะประเมินค่าใช้จ่ายเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยสำรวจสวัสดิการที่ท่านมีเช็คสิทธิ์ประกันสังคมให้เรียบร้อยท่านเป็น
ข้าราชการบำนาญไหมถ้าเป็นก็เช็คสิทธิ์ว่าข้าราชการบำนาญในปี69เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของประกันกลุ่มของบริษัทก่อนจะทำประกันสุขภาพเช็คดูให้ดีว่ามันครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อท่านเช็คเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะรู้แล้วว่าโอ้โอเคอันไหนที่ท่านดำเนินการแล้วอันไหนที่ควรที่จะเร่งดำเนินการนะครับอย่างเช่นประกันบางอย่างเนาะที่ท่านทำประกันสุขภาพมาบางทีท่านอาจจะโดนสับขาหลอกเรื่องของประกันสุขภาพนะบริษัท A บอกว่าเนี่ยท่านทำประกันเนี้ยมันจะครอบคลุมช่วงเข้าสู่ช่วงสูงวัยเข้าสู่ช่วง60ปีแต่พออยู่ในวัย60ปีแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ในการครอบคลุมอย่างเงี้ยหรือว่าครอบคลุมโรคบางอย่างอย่างเช่นอาจจะครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทั้งที่ท่านเองก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะฮะแต่พอเราไปทำประกันกับบริษัท A แล้วปรากฏว่าพอท่านป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกับที่เกี่ยวข้องกับสูงวัยเนี่ยปรากฏว่าประกันนั้นไม่ครอบคลุมโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพวกการดูแลรักษาเข่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คดูให้ดีเช็คสิทธิ์สวัสดิการที่ท่านมีประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการดูประกันสุขภาพให้ดีว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันครอบคลุมขนาดไหนนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังคาดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตไว้ด้วยนะครับเรียกว่าต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่สำหรับโรคร้ายแรงซึ่งอาจจะสูงถึงหลักล้านในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคุณผู้ฟังเรื่องนี้อยากจะเน้นย้ำกันกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายของดีมากวันหนึ่งได้เงิน 2,000-3,000 ต่อวันนะฮะแล้วพอได้เงินมาเนี่ยบางคนนะคุณผู้ฟังก็คือเอาตังค์ไปเที่ยวเอาตังค์ไปกินจนหมดนะคุณผู้ฟังโดยที่ไม่มีการเก็บตังค์เอาไว้เผื่อกรณีที่เราเนี่ยเจ็บล้มป่วยขึ้นมานะฮะอันนี้ทำให้คนพลาดหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านหาเงินมาได้แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะอย่างข้าราชการเขามีสิทธิ์สวัสดิการของข้าราชการอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แลกกับการที่เงินเดือนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแต่ว่าภาคผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะครับก็อย่าลืมเวลาที่เราหาเงินมาได้อย่าเอาไปเที่ยวซะหมดควรที่จะคาดการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยหลักล้านแน่นอนคุณผู้ฟังนะฮะเสร็จแล้วพอเราคาดการแล้วเราก็ต้องมีเงินออมนะครับคำนวณเงินออมที่เราจะต้องใช้ก็คือนำค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเอาค่าใช้จ่ายชัวร์ๆอย่างเช่น เราเนี่ยได้เงินมา 10,000 นะฮะจากการเป็นลูกจ้างพอได้เงินมา 10,000 เสร็จปุ๊บเราก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งแล้วสัก 10% 15% เอาเป็นเงินออมอันเนี้ยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับต้องควรที่จะเริ่มออมตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเราด้วยซ้ำนะครับต่อมาก็คือการใช้เครื่องมือประกันสุขภาพโอนความเสี่ยงเครื่องมือประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากครับในการจัดการความไม่แน่นอนของค่ารักษาพยาบาลนะทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าประกันสุขภาพมันมีประกันสุขภาพแบบไหนบ้างมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเอาช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เจ็บป่วยหนักหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลประกันประเภทที่2ประกันโรคร้ายแรงนะครับก็จะเป็นการมอบเงินก้อนเมื่อตรวจเจอใช้เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษหรือว่าชดเชยรายได้ที่หายไปครับ3ก็คือประกันชีวิตแบบบำนาญหรือว่าประกันสุขภาพระยะยาวอันนี้จะเน้นความคุ้มครองที่ต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณเลยอันนี้ท่านก็ต้องมาเลือกดูแล้วว่าท่านเนี่ยสะดวกประกันประเภทไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าดูเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอย่างเช่นสมมติของผมเนี่ยอาชีพนักข่าวเนาะอาชีพนักข่าวเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปไหนต่อไหนเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อย่างเงี้ยครับประกันที่ผมจะเลือกก็จะเป็นประกันพวกประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ต้องเดินทางบกบ่อยเดินทางรถเนี่ยบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็จะอาศัยลงประกันสุขภาพเรื่องของการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนั่นเอง
นะครับหรือว่าจะเป็นพวกโรคร้ายแรงใครที่ใช้ชีวิตเสี่ยงๆนะอย่างเช่นบางคนต้องทำงานตากแดดนะครับต้องทำงานตากแดดแล้วก็อยู่ในกลุ่มของแรงงานซึ่งกลุ่มแรงงานก็สูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าท่านจะไม่สูบท่านก็อาจจะต้องพิจารณาพวกโรคร้ายแรงประกันโรคร้ายแรงนะครับ

ถึงจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างกองทุนสุขภาพส่วนตัวหรือว่าสร้างเงินออมนั่นเองนะครับก็คือท่านเนี่ยจะต้องมีเงินออมส่วนตัวเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ประกันเนี่ยไม่ครอบคลุมอาจจะมีการตั้งเงินออมแบบแยกบัญชีก็คือตั้งกองทุนสุขภาพแยกจากเงินออมฉุกเฉินทั่วไปนะครับหรือว่า2ก็คือนำเงินไปลงทุนนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพื่อให้เงินเนี่ยเติบโตชนะเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลครับคุณผู้ฟังอันนี้แวะมาให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยฟังพวกบรรดามันนี่โค้ดต่างๆนะฮะคุณพออย่างเงี้ยครับหลายๆท่านเลยนะหลายท่านก็พูดตรงกันเลยว่าในสภาวะแบบเนี้ยเราควรที่จะมีเงินออมติดตัวไว้แล้วก็แบ่งเงินออมไปลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงต่ำนะขึ้นอยู่กับความพร้อมในตัวของท่านด้วยนะฮะยิ่งได้เงินเยอะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงนะคุณผู้ฟังเรื่องของการลงทุนศึกษาดูให้ดีนะฮะทีนี้บรรดามันนี่โค้ดเขาก็แนะนำกันเข้ามาว่าในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองค่าครองชีพแพงขึ้นควรที่จะมีเงินออมแล้วก็แบ่งเงินไปลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนอย่างที่บอกคือเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเงินมันจะได้เติบโตแล้วพวกบรรดามันนี่โค้ดเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินสดไว้ในตัวมูลค่าเงินสดมันจะลดลงในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนในจุดที่มันถูกต้องในจุดที่มันถูกต้องความเสี่ยงต่ำที่แน่ๆก็คือก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาถ้าศึกษาให้ดีมูลค่าเงินมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับอัตราเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มันสูงขึ้นสังเกตดูง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยโจ๊กเนี่ยให้หลังประมาณสัก20ปี20กว่าปีแล้วกันโจ๊กที่ผมกินเนี่ยราคา10บาทพิเศษ15บาทตอนนี้เป็นยังไงฮะ30นี่ยังถือว่าถูกแล้วมี30 35แล้วหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องของราคาค่าของชีพเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้พิจารณาดูให้ดีนะเรื่องของการออมเงินออมเงินกับธนาคารมีกินดอกเบี้ยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะฮะออมเงินสหกรณ์ใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นข้าราชการก็ต้องดูด้วยว่าออมเงินสหกรณ์เนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าก็ขอให้ศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่หลายคนมักจะชื่นชอบในการลงทุนแบบเทรดก็คือแบบเล่นพอหุ้นซื้อในราคาหุ้นต่ำแล้วรีบขายเทขายในราคาที่หุ้นสูงอันนี้ก็ต้องเช็คดูให้ดีนะฮะมีโอกาสขาดทุนมันก็มีอยู่นะอันนี้เรื่องของการลงทุนคุณผู้ฟังต่อไปเรื่องของการวางแผนสุขภาพนะครับก็อย่างแรกเลยคลาสสิกที่สุดก็คือตรวจสุขภาพประจำปีครับเพื่อตรวจหาโรคตั้งแต่ระยะแรกซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยตอนนี้ด้วยความที่สภาพอากาศมันแย่มากเลยแนะนำให้คุณผู้ฟังตรวจมะเร็งเพิ่มเติมด้วยคุณผู้หญิงอย่าพลาดเรื่องของตรวจมะเร็งเต้านมนะครับยิ่งก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยยิ่งต้องรีบตรวจเลยนะครับนอกจากนี้นอกจากตรวจสุขภาพประจำปีแล้วการดูแลเรื่องของอาหารการออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญมันจะได้ลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังนะฮะอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันพวกเนี้ยสองโรคเนี้ยค่าใช้จ่ายระยะยาวสูงมากคุณผู้ฟังโรคไตด้วยอ่ะไปอีกโรคหนึ่งนะเบาหวานความดันโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของการกินให้ดีนะครับแล้วก็มันออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับใครเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยระวังผังผืดที่บริเวณไหล่ด้วยนะครับก็ควรที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับสักนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนล้าเกินไปนะครับต่อมานอกจากเรื่องของการวางแผนสุขภาพแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือจะต้องมีการทบทวนกรมธรรม์สุขภาพให้มันสอดคล้องกับอายุแล้วก็สวัสดิการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นในช่วงวัยรุ่นโอในช่วงวัยทำงานต้องเดินทางบ่อยอ่ะทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ
แต่พอก้าวเข้าสู่ช่วง

สูงวัยแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยควรที่จะเปลี่ยนเป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสรุปนะครับการวางแผนที่สมดุลก็คือการทำประกันสุขภาพเพื่อโอนความเสี่ยงก้อนใหญ่ควบคู่กับการออมเงินก้อนเพื่อใช้ดูแลตัวเองในยามเกษียณแบ่งเงินไว้สักนิดหนึ่งได้เงินมา 100% แบ่งเงินสัก 10% 15% เนี่ยเอาไว้เป็นเงินออมไว้เป็นค่ารักษาสุขภาพนะครับส่วนเงินที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของเงินที่จะต้องเอามาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมที่จะมีเงินออมเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความคิดที่ว่าเวลาเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยหลายคนมีความคิดว่าเออเราจะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองดีหรือว่าเราจะเจียดเงินไปซื้อประกันสุขภาพดีอันไหนดีอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับกับเรื่องของการเก็บเงินไว้ใช้รักษาตัวเองหรือว่าเราเนี่ยจะเจียดเงินไปซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดีกว่ากันเชื่อว่านี่น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนเนี่ยกำลังคิดอยู่เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะฮะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของการเก็บเงินไว้รักษาตัวเองนะครับกรณีเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองข้อแรกที่ควรนึกถึงเลยก็คืองบประมาณที่ต้องการเก็บของแต่ละคนเนี่ยคือเท่าไหร่บางคน1ล้านบาทโอ้รู้สึกว่าเพียงพอบางคนควรที่จะต้องมี5ล้านบาทถึงจะเพียงพอหรือบางคน30ล้านบาทถึงจะอุ่นใจและเพียงพอต่อการรักษาที่ตัวเองต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นนางสาว A ต้องการที่จะเก็บเงินเอาไว้รักษาตัวเอง5ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยนางสาว A อายุ35ปีทยอยเก็บเงินจนได้ครบ5ล้านบาทพออายุ45ปีครับปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนางสาว A เนี่ยไปตรวจสุขภาพด้านไปเจอมะเร็งเต้านมระยะที่2มะเร็งเต้านมระยะที่2ต้องใช้ค่ารักษาอะไรบ้างรู้ไหมฮะอย่างค่าผ่าตัดเนี่ยเน็ตๆเนี่ย 200,000 บาทเคมีบำบัด 445,788 บาทโดยประมาณรังสี 200,000 บาททาร์เก็ตเทอราพีพวกใช้เคมีต่างๆใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,766,000 กว่าบาทรวมค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ 2,611,788 บาทนี่คือค่ารักษามะเร็งเต้านมคุณผู้ฟังหลังจากใช้ไปถ้านางสาว A ต้องการเติมเงินค่ารักษาพยาบาลให้ครบอีก5ล้านบาทนางสาว A ครับต้องทยอยเก็บเงินอีกครั้งซึ่งถ้าต่อมามันมีอาการซ้ำหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงด้านอื่น5ล้านบาทที่เตรียมไว้ครับไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้านางสาว A เนี่ยไม่มีการเตรียมเงินเอาไว้อาจจะต้องขายสินทรัพย์อื่นที่มีอยู่เพื่อมาดูแลรักษาตัวเองได้ในอนาคตครับถามว่าอ้าวแล้วข้อดีของการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองอ่ะมันคืออะไรล่ะอย่างแรกครับเราสามารถที่จะนำเงินที่ไม่ต้องใช้เนี่ยไปลงทุนก่อนเพื่อสร้างผลตอบแทนแล้วเอาผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมาออมไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต2ก็คือกรณีที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเงินออมที่เก็บไว้อาจจะนำไปใช้เพื่อการเกษียณหรือว่าแผนการเงินอื่นๆในชีวิตได้นะครับ3ก็คือประกันสุขภาพบางแบบอาจจะไม่ได้ครอบคลุมการรักษาทั้งหมดเช่นการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทันตกรรมหรือว่าการรักษาแพทย์ทางเลือกนั่นเองแต่อย่าลืมว่าการเก็บรักษาเงินไว้กับการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อเสียครับถ้ามันมีค่ารักษาพยาบาลมันก็จะต้องมีการเริ่มเก็บเงินใหม่อีกครั้งอย่างที่ยกตัวอย่างนางสาว A นั่นแหละครับซึ่งสุขภาพและระยะเวลาก็จะมีผลต่อการเก็บเงินด้วยถ้าขณะนั้นสุขภาพไม่เอื้ออำนวยในการหารายได้ก็จะต้องจำกัดการรักษาเท่าที่มีความสามารถที่จะจ่ายได้ในเวลานั้นนะครับถ้ามีการเจ็บป่วยในช่วงใกล้เกษียณอายุก็ต้องเริ่มเก็บเงินใหม่ต้องใช้เงินเก็บเป็นจำนวนมากเลยเพื่อให้ทันกับการเก็บเงินที่ระยะเวลาการเก็บเงินที่มันน้อยลงเพราะแก่ตัวแล้วเนาะคุณผู้ฟัง2ข้อเสียก็คือไม่สามารถคาดการจำนวนเงินสูงสุดที่จะต้องเก็บออมได้เพราะไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งที่ต้องรักษาและค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่จะต้องใช้ต่อการรักษา1โรคครับ3หากไม่สามารถออมเงินใหม่ได้ทันทางเลือกถัดไปก็คือจะต้องดึงเงินสินทรัพย์ทางการเงินอื่นมาใช้อาจจะต้องขายของกระทันหันขายรถเอ่ยขายอะไรเอ่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เวลาที่เราขายของออกไปกระทันหันเนี่ยรีบขายเราก็อาจจะได้ของที่ไม่สมเหตุกับไม่สมแบบราคาคุณผู้ฟังเพราะเราต้องรีบใช้เงินนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองทีนี้มาดูการซื้อประกันสุขภาพกันบ้างปัจจุบันเรื่องของสัญญาประกันสุขภาพมันมีหลายแบบครับทั้งแบบรักษาพยาบาลต่อการรักษาตัว1ครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีหรือค่ารักษาพยาบาลแบบวงเงินเหมาจ่ายต่อปีเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง 120,000 ขออภัยครับ120ล้านบาทต่อปีการเลือกแผนไหนเนี่ย
แผนในก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนของเราด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูด้วยว่าการแผนการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่ารักษาอยู่ในระดับไหนความสามารถในการชำระเบี้ยต่อปีแล้วก็จำนวนปีที่ต้องการได้รับความคุ้มครองในปัจจุบันเนี่ยคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ99ปีนะครับตัวอย่างเช่นอ้าวนางสาว A พูดไปแล้วคราวนี้นางสาว B บ้างนางสาว B อายุ35ปีมีความต้องการที่จะทำประกันสุขภาพปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุ35ปีอยากจะทำไปจนถึงอายุ99ปีนะครับค่าเบี้ยประกันรวมทั้งสัญญาก็คือ7,658,800บาทถ้าเกิดเหตุต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลตามตัวอย่างข้างต้นเนี่ยก็จะครอบคลุมวงเงินรักษาและในปีต่อไปวงเงินก็จะกลับมาเต็มใหม่อีกที่5ล้านบาทเสมอทุกๆปีนะครับทำให้วางแผนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้นั่นเองนะครับซึ่งจากตัวอย่างถ้านางสาว B เนี่ยทำประกันสุขภาพวงเงิน5ล้านบาทต่อปีนะแล้วถ้านางสาว B ไปพบมะเร็งเต้านมระยะที่2ก็จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าผ่าตัดค่าเคมีบำบัดค่ารักษาเนี่ยรวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราทำประกันสุขภาพวงเงิน5ล้านบาทต่อปีค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ในวงเงินการรักษาเพราะฉะนั้นข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพครับอย่างแรกครับสามารถทำให้เราเนี่ยวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้รู้จำนวนเงินที่จ่ายได้แน่นอนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินของครอบครัวก็ได้นะครับมีความสบายใจแล้วก็อุ่นใจในการรักษาแล้วก็ได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีมีทางเลือกในการรักษาและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คืออาจจะเสียโอกาสในการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนผู้ทำประกันสุขภาพต้องแข็งแรงดีถ้ามีโรคประจำตัวอาจจะถูกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันปฏิเสธการรับประกันหรือว่าเลื่อนการทำประกันก็คือประกันหัวหมอนั่นแหละคุณผู้ฟัง3ก็คืออายุผู้ทำประกันมีผลต่อเบี้ยประกันและแบบประกันสุขภาพเช่นถ้าเริ่มทำประกันตั้งแต่อายุน้อยจะวางแผนประกันสุขภาพได้หลากหลายกว่าผู้ที่เริ่มมาทำประกันสุขภาพตอนอายุมากแล้วอันนี้ก็จะมีการจำกัดแผนแล้วก็แบบประกันที่สามารถทำได้นะครับ4ก็คือการทำประกันสุขภาพเนี่ยจะมีระยะเวลาในการรอคอยหลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่สามารถใช้ได้ทันทีเหมือนประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองทันทีตั้งแต่กรมธรรม์อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บเงินไว้รักษาตัวเองกับการเก็บเงินไว้ซื้อสุขประกันสุขภาพเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามการวางแผนประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการวางแผนทางการเงินจะทำให้เรารู้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนในการเก็บเงินได้นะครับการจัดสรรเงินเพื่อแผนประกันสุขภาพก็ควรอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการรักษาในแบบที่เราต้องการและคำนึงถึงเบี้ยประกันที่อาจจะมีการปรับเพิ่มตามอายุด้วยซึ่งแผนการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ข้อมูลไปไม่มากก็หน่อยนะครับเรามีเพิ่มเติมยังมีเวลาอีกสัก4นาทีนะครับเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยมันฝืดเคืองหลายคนก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะล่าสุดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับแนะนำให้พวกเราเนี่ยทำสติบำบัดสติบำบัดก็คือ เราเองเนี่ยจะต้องฝึกจิตให้ดีนะครับอย่างเช่นเรารับรู้ปัจจุบันจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดตรงหน้าอย่าเพิ่งไปฟุ้งซ่านกับเรื่องของอดีตแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของอนาคตมากนักมุ่งแก้ไขปัญหาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ เรื่องของอารมณ์คิดลบเชื่อว่าคนทุกคนมีเสียงในหัวเวลาเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความคิดของตัวเองเวลาที่เราเห็นว่าตัวเองคิดลบเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางนะบางทีทำการที่เราคิดลบเนี่ยอาจจะทำให้เรามองเห็นหนทางแก้ปัญหาแค่ทางเดียวนะครับหรือว่าจะใช้โปรแกรมบำบัดก็ได้อย่างเช่นMBSR การฝึกสมาธิเดินจงกรมโยคะการสแกนร่างกายเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็อย่าลืมที่จะรู้ลมหายใจขณะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานเพื่อให้จิตใจสงบและปล่อยวางนั่นเองอันนี้คือเรื่องที่
อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกทำกันทำให้สมองสงบปล่อยวางก่อนเนาะอย่างแรกปล่อยวางเสร็จทำสมาธิอันนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้เป็นอย่างมากเลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะช่วงนี้นะในเรื่องของความเครียดอยากจะแนะนำ4สมุนไพรที่หาได้ง่ายเลยและช่วยลดความเครียดได้ดีอย่างแรกนะคุณผู้ฟังขมิ้นชันโอ้ช่วยได้เยอะเลยนะเอาไปสกัดเอาไปกินชาขมิ้นชันก็ได้หรือว่าทำเป็นกับข้าวกินก็ได้2คือใบบัวโบกอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้ด้วยแล้วก็น้ำมันรำข้าวหรือว่าจมูกข้าวอันนี้จะทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีฤทธิ์ผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเองฟักทองช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นออกกำลังกายด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้สุขภาพทั้งกายและใจของเราแข็งแรงนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่เรานำเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA ครับสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี
1: ้ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเฉาพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่5มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
3: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดัง ล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME เกิดเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.พร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
4: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ50ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
6: นางสาวยุภาพรศิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิโดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: นับ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกนิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาติจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุทธิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
11: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
10: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
11: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
12: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผ่านิชาตินาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพลุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับปลาผู้ลอบเผาป่าน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาจอในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
14: ผมยันยงราชานุนปฏิพุทธชันจะเป็นด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบจุดเล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
7: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่า

0: เมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์ควบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดใน DR คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ14นาฬิกาส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF

0: Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกะสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2ต่อ1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1ต่อ2เซต15ต่อ8 15ต่อ17และ10ต่อ15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1ประตูต่อ0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมาการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ตามลำดับส่วนโคต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังเปาลีขณะที่วอล์ฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามเมทีวูคันที่ครับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา65รวม11อันเดอร์พา199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ139ต่อ109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94ต่อ115 ทำให้เสมอกัน 3-3 เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันดรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย 4-0 เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเฮซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ 4-3 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิ้งสระบุรีต่อไปส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยๆอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง 4-0 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันทร์อันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป 1-4 เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569 กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2ชั้น3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นภาคบ่ายเวลา 13:00 นถึง 15:00 นกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21 พฤษภาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800-1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเพ
11: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ
13: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเนาะที่เราจะนำเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทางปปช.นะครับมาพูดมาคุยมาพูดถึงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านการตรวจสอบการทำงานของทางภาครัฐด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการยื่นตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการนะครับตอนนี้มีเรื่องของการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีสิทธิ์ในการตรวจสอบด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับทางผอ.ประสิทธิ์ฟูใจนะครับผอ.กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.ภาค5อยู่กับเราในวันนี้สวัสดีครับท่านครับ
14: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
13: ครับผมท่านครับในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องของความหมายสักนิดหนึ่งครับท่านครับ
14: ครับผมก่อนอื่นก็ขอย้อนถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ก่อนนะครับว
13: ่
14: าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็อำนาจหลักของปปช.นะครับจะมี3ด้านด้วยกัน1ก็คืองานปราบปรามการทุจริตครับผม2งานป้องกันการทุจริตครับแล้วก็3การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนะครับแล้วนี่ผมก็จะมาขอพูดถึงเจตนารมณ์หรือที่มาว่าทำไมต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับวัตถุประสงค์ที่จะต้องให้ดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือนะครับ1คือเป็นการสร้างความโปร่งใสนะครับให้กับระบบทางการเมืองแล้วก็ระบบราชการอย่างไรครับผมขออธิบายนะครับ
13: ค
14: ือก่อนที่ ข้าราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจะเข้ามารับตำแหน่งนะครับผู้ที่คณะกรรมการปปช.กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นเนี่ยจะต้องแจ้งรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดต่อคณะกรรมการปปช.ครับทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแจ้งนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเดียวนะครับต้องแสดงของทรัพย์สินของคู่สมรสนะครับคู่สมรสนี่ก็มีความหมายแยกออกไปอีกนะครับก็คือคู่สมรสที่สมรสจดทะเบียนสมรสหรือว่าคู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็เป็นที่รับรู้ต่อสังคมทั่วไปว่าเป็นคู่สมรสกันแล้วก็กฎหมายใหม่นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนครับก็มีการว่าคู่สมรสไม่จำเป็นต้องชายกับหญิงนะครับตามกฎหมายก็คือถ้าชายชายหรือหญิงหญิงก็ถือว่าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของปปช.แล้วนะครับนอกจากคู่สมรสแล้วเนี่ยก็ยังมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยครับ อันนี้ก็คือมาตรการที่สร้างความโปร่งใสคือติแคลให้หมดครับตัวของท่านเองผู้ต้องใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวของคู่สมรสเอ่ยแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับมาตรการต่อมาก็คือเป็นมาตรการเสริมในการปราบปรามการทุจริตอย่างที่รับรู้กันว่ากรณีที่บางครั้งนะครับ การดำเนินคดีทุจริตเนี่ยบางครั้งผู้ที่เราตรวจสอบเป็นผู้มีอิทธิพลพยานหลักฐานเอ่ยหรือว่าพยานบุคคลเอ่ยนี่เกรงกลัวต่ออิทธิพลไม่ยอมให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการปปช.กลไกก็คือในการพูดง่ายๆก็คือคนที่มาใช้อำนาจในหน้าที่เนี่ยวัตถุประสงค์เดียวที่บางคนที่พูดถึงเฉพาะบางคนที่เจตนาไม่ดีก็คือต้องการทรัพย์สินหรือผลประโยชน
13: ์
14: ครับทีนี้เราก็เป็นการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเขาครับว่าถ้าเขาสมมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอันนี้ก็เราก็จะดำเนินการเรื่องให้เขาชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ก็จะส่งให้ศาลยึดให้ทรัพย์สินเป็นตกเป็นคนดินเดี๋ยวเล่นนี้เดี๋ยวผมจะเอ่ยอีก
13: ชี้แจงในตอนต่อไป
14: ครับผมแล้วก็มาตรการต่อมาคือมาตรการเสริมในการคัดกรองบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง
13: คร
14: ับอย่างที่เอ่ยว่าผู้ดำเนินตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีต้องยื่นทรัพย์สินของตัวเอง
13: ค
14: ู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งไม่ครบหรือว่าจงใจปกปิดหรือไม่แจ้งอันนี้เราก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งให้ศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปนี่ครับผ
13: ม
14: แล้วก็มาตรการที่4ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับก็คือการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งเป็นกลไกให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13: ค
14: ืออย่างนี้ครับตำแหน่งบางตำแหน่งคณะกรรมการปปช.กฎหมายของปปช.นะครับ กำหนดว่าต้องเปิดเผยให้ประชาชนสาธารณชนทราบครับอย่างเช่นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.แม้กระทั่งในท้องถิ่นเองก็จะมีตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นครับอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลน
13: คร
14: นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งเหล่านี้ครับเราก็จะเปิดเผยให้ประชาชนให้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ให้ในการตรวจสอบเพราะบางทีเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยปปช.ยังไม่ทราบหรอกครับว่าที่เขายื่นมานี่เขามีการปกปิดอะไรบ้างแต่ถ้าประชาชนเห็นว่าเอ๊ะนายกท่านนี
13: ้
14: มีบ้านหลังนี้หลังใหญ่อยู่นี้ทำไมไม่แจ้งอันนี้ก็จะแจ้งข้อมูลเบาะแสมาที่ปปช.แล้วจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะเกริ่นว่าตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับก็คือตัวคณะกรรมการปปช.เองเป็นผู้ใช้อำนาจคณะกรรมการปปช.เองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อปปช.นะครับก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ที่ปรึกษาเลขานุการของรัฐมนตรีครับผม
13: เป็นข้าราชการการเมือง
14: ข้าราชการการเมืองครับผมแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
13: ครับ
14: ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมศาลปกครองสูงสุดหรือว่าข้าราชการอัยการตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปนะครับผ
13: ม
14: แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับผมแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสมาชิกสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีบางตำแหน่งที่ต้องยื่นอย่างเช่นอบจ. อย่างนี้ครับผมแล้วก็เทศบาลนครเทศบาลเมืองครับแต่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือว่าอบต.นี้ไม่ต้องยื่นครับ นอกจากนั้นนะครับนอกจากตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็ยังสามารถกำหนดตำแหน่งอื่น
13: ๆ
14: ที่ต้องยื่นอีกนะครับอย่างเช่นอย่างของในส่วนของภูมิภาคในจังหวัดก็จะมีของนายอำเภอเอ่ยหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบางตำแหน่งนะครับผมและทีนี้ก็มาถึงว่าเจ้าหน้าที่ของปปช.เองก็ใช้อำนาจในการตรวจสอบของคนอื่นตัวเองก็ต้องมีการดีแคลร์ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเหมือนกันครับอย่างตัวของผมเองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้มีการตรวจสอบเหมือนกันก็เกรงว่าเราไปมีใช้โอกาสอำนาจในตำแหน่งที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หรือว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับ
13: ก็คือต้องตรวจสอบทั้งคนอื่นแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเหมือนก
14: ัน ครับตัวเองต้องโดนตรวจสอบด้วย
13: ต้องโดนตรวจสอบทีนี้คนที่มาตรวจสอบของทางปปช.เองนี่ก็จะเป็นหน่วยไหนอะไรยังไงหรือว่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาหรือยังไง
14: สำนักงานปปช.ก็จะมีกลุ่มงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปปช.โดยเฉพาะครับใช่ครับก็มีที่ผ่านมาก็มีที่เจ้าหน้าที่ปปช.เองที่โดนคดีเหมือนกันครับ
13: มีเหมือนกัน
14: ใช่ครับผม
13: ครับทีนี้ประโยชน์โดยตรงเอาง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็คือคุณว่าเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมแล้วปปช.เนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาที่คุณเข้ามารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูด้วยนะว่ารายรับของคุณเท่าไหร่แล้วมันไปสอดคล้องกับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่หรือไม่ถูกต้องไหมครับ
14: ใช่ครับ
13: ถ้าเกิดว่ามันไม่สมดุลกันมันไม่สมดุลแสดงว่ามันมีมูลแปลกๆและทางปปช.เขาจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบเขาก็จะต้องยื่นทรัพย์สินเหมือนที่ออกตามข่าวใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีนี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ภริยามีทรัพย์สินเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่ถูกต้องใช่ไหมฮะ
14: ใช่ครับผม
13: ครับ
14: ทีนี้ผมก็จะมาเกริ่นถึงว่าทำไมต้องเราต้องมีการตรวจสอบอย่างนี้ครับก็คือก่อนเข้ารับตำแหน่งเราได้แสดงทรัพย์สินและหนี้สินของเราเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างตำแหน่งอาจจะใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน
13: ์
14: หรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบางทีก็ตอนพ้นจากตำแหน่งต้องแสดงทีเนี้ยกฎหมายของปปช.จะมีอยู่2มาตรการก็คือมาตรการที่1ก็คือตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริง
13: อ
14: ันนี้เราตรวจสอบว่าเอ๊ะผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยแสดงทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเงี้ยครับอย่างสมมติว่ามีหน้าที่ยื่นบัญชีคนหนึ่งที่เราประกาศเปิดเผยแล้วเนี่ยระหว่างตำแหน่งเขาไปได้บ้านได้รถยนต
13: ์
14: มาแต่ว่าไม่แสดงต่อปปช.ในกรณีพ้นแล้วเราก็ประกาศเปิดเผยให้ประชาชนช่วยตรวจสอบประชาชนก็แจ้งเบาะแสมาอย่างเงี้ยครับพอแจ้งเบาะแสมาเราก็ต้องมาดูว่าเขามีพฤติการจงใจปกปิดเราหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เราตรวจสอบว่าเขามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นพอเรามาตรวจสอบทรัพย์สินตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาต้องมาเปรียบเทียบว่าในระหว่างตำแหน่งเขามีรายได้เท่าไหร่ครับ อย่างสมมติว่าในระหว่างตำแหน่งเขามีรายได้1ล้านแต่ว่าเราเปรียบเทียบทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินเพิ่มมา3ล้านอย่างเงี้ยครับก็เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีต้องชี้แจงว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่พิสูจน์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีครับต้องดูแลตัวเองว่าได้มาอย่างไรครับแต่ถ้าปรากฏว่าชี้แจงไม่ได้ครับก็จะดำเนินการส่งเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
13: ครับอันนี้คือสิ่งที่ปปช.ปฏิบัติมาโดยตลอดถูกต้องไหมที
14: ่
13: เห็นว่ามันล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงมกราคมก็มีการประกาศของราชกิจจาแล้วก็มีการบังคับใช้เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานี่เองเมื่อช่วงต้นเมษาอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
14: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ท่านท่วงทีกับยุคสมัยที่ระบบดิจิตอลหรือว่าระบบไอทีเข้ามาเกี่ยวข้อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือทางปปช.เนี่ยจะมี MOU กับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่ากฎหมายอำนาจของปปช.นี่มีอำนาจในการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆได้อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นธนาคารเอ่ยพาณิชย์เอ่ยหรือว่าที่ดินเอ่ยนะครับผมก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีมาร่วมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนะครับอย่างเช่นว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ยื่นบัญชีเนี่ยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแล้วก็เอกสารประกอบแต่ว่าจะมีถ้อยคำหนึ่งบอกว่าทั้งนี้ให้คำนึงถึงเทคโนโลยีท
13: ี
14: นี้ครับปปช.ก็จะมาดูว่าในการยื่นบัญชีตอนนี้ก็เริ่มทยอยให้ผู้ยื่นและที่ยื่นบัญชีเนี่ยไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารละก็คือยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเรายื่นภาษีสรรพากรนะครับผมทีนี้เรายกตัวอย่างว่าเวลายื่นภาษีต่อสรรพากรเนี่ยบางรายการนี่เราไม่ต้องคีย์เข้าไปเลยมันจะดึงข้อมูลเข้ามาหมดเลยอย่างเช่นเงินบริจาคเอ่ยหรือว่าอะไรเนี่ยทีนี้ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีนะครับ
13: คร
14: ับ เราก็จะมันจะมีข้อนี้ถ้อยคำที่ให้ผู้ยื่นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
13: ครับ
14: ทีนี้ผู้ยื่นไม่ต้องแนบเอกสารประกอบอะไรเลยแค่เข้ามายินยอมเปิดเผยแล้วก็ เปิดเผยข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเงินฝากเนี่ยเราทำเอ็มยูกับธนาคารก็จะลิงก์ข้อมูลมาเลยว่าเนี่ยเรามีเงินฝากณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเท่าไหร่อันนี้เพื่อความอำนวยความสะดวกใช่ครับ
13: แล้วถ้าอย่างนี้ครับเอาผมก็นึกใช่ผมนึกถึงเรื่องของการยื่นภาษีสรรพากรอะไรเงี้ยกดปึ้งข้อมูลมาหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนาะการยื่นภาษีของปปช.ให้แก่ปปช.เนี่ยข้อมูลมันก็จะลิงก์กันหมดถ้าเกิดว่ากดยินยอมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยินยอมนะครับ
14: ไม่ยินยอมก็คือกฎหมายก็ยังมีว่าก็คือยังไงก็ต้องแสดงเอกสารประกอบที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินท่านไม่สะดวกท่านก็ถ่ายเอกสารประกอบมายื่นประกอบอย่างเช่นรายการเงินฝากธนาคารท่านก็ต้องแนบสเตทเมนต์หรือว่าสมุดบุ๊กแบงค์ที่มีณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือว่าตัวโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยท่านก็ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อมาประกอบให้เราตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือมีจริงเงี้ยครับ ก็คือยังคือได้ทั้งเปเปอร์ถ้าสะดวกหรือไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับผม
13: คือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลคุณก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆสเตทเมนต์อะไรซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับท่านครับ
14: เยอะ
13: เอามายื่นแบบเป็นเปเปอร์ให้เขาเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือยังไง
14: การยื่นบัญชีของปปช.ตอนนี้มันมี2รูปแบบก
13: ็
14: คือยื่นเป็นเปเปอร์มายื่นณสำนักงานปปช.ครับแต่ว่าอีกรูปแบบนึงคือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส
13: ์
14: อันนี้เราไม่ต้องก็คือเราก็สแกนเอกสารแนบทางระบบไปเลยแล้วก็ตอนนี้สำนักงานปปช.เองก็รณรงค์ครับรณรงค์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีเราลงไปให้ความรู้แต่ละพื้นที่แหละครับมันเพื่อ1คือประหยัดงบประมาณในการเดินทางของผู้ยื่นที่จะต้องเดินทางมาหาสำนักงานปปช. 2ประหยัดการค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือว่าคัดสำเนาข้อมูลนะครับผม
13: ครับทีนี้บางคนแบบเอ้ยฉันยื่นข้อมูลออนไลน์ไปแล้วเนี่ยมันจะตกมันจะข้อมูลจะไปตกกับมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้เราเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เรายืนยันได้ไหมว่าปลอดภัยแน่นอนข้อมูลต่างๆ
14: ครับผมอันนี้คือระบบในการเข้าระบบในการยื่นบัญชีออนไลน์เราก็จะผูกกับระบบไทยไอดีครับผมครับผมก็จะผูกข้อมูลแล้วก็มาตรการรักษาความลับของปปช.นี่ก็คือมีมาตรการเป็นมาตรการมาตรฐานอยู่แล้วครับผม
13: ก็มาตรการเป็นมาตรฐานคือไม่ต้องกังวลหรอกว่าข้อมูลของท่านจะไปตกในมือมิจฉาชีพนะถ้าเกิดว่าท่านกดยินยอมไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยยื่นสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ
14: ใช่ครับ
13: นะครับลดขั้นตอนไม่ต้องเดินทางไปเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงเลยเนาะ
14: ใช่ครับ
13: สำหร
14: ับ
13: สิ่งที่จะได้รับนะฮะนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของขั้นตอนยื่นเสร็จแล้วมีขั้นตอนอะไรต่อไหมฮะ
14: พอมายื่นเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขายื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เวลาเราสำนักงานปปช.ได้รับแล้วก็จะตอบรับทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปทางอีเมลของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพอมายื่นกับเราแล้วทีนี้ก็ถึงกระบวนการตรวจสอบของเราอย่างที่เกริ่นกันเมื่อกี้ก็คือปปช.มีวิวัฒนาการในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินคือตอนนี้เราทำ MOU กับหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วครับก็คือเวลาเราร้องขอข้อมูลเนี่ยเราไม่ต้องใช้เปเปอร์ครับส่งร้องขอข้อมูลไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือคณะกรรมการมีอำนาจทางคณะกรรมการธุรกรรมเหมือนปปง.ครับ
13: ครับ
14: แล้วก็ระบบ IT เนี่ยระบบ AI เนี่ยมันจะแจ้งข้อมูลแจ้งเตือนมาทางผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเลยครับว่าธุรกรรมเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบครับ
13: แสดงว่าตอนนี้เราเอา AI มาใช้ในการตรวจสอบด้วยอย่างเงี้ยหมายความว่าระยะเวลาในการตรวจสอบมันจะเร็วขึ้นถูกต้องไหมครับ
14: เร็วขึ้นแล้วก็ระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้นั่นคือกำหนดกรอบเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่เร็วมากครับคือ ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เวลาตรวจสอบ60วันตรวจสอบ60วันเสร็จแล้วหลังจาก60วันแล้วเรามาคัดกรองอีกทีซิว่ามันมีเหตุผิดปกติหรือไม่ครับถ้าจะมีถ้าเข้าเหตุปกติเราก็จะดำเนินการเฉพาะเจาะจงอย่างนั้นครับคือเราไม่ต้องมาโอ้โหทำทุกเรื่องทุกบัญชีเพราะว่าอีกหน่อยปปช.จะประกาศกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะน่าจะอีกประมาณเป็นแสนรายครับที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการปปช.
13: คร
14: ับ ถ้าไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทีมาช่วยนี่มันก็จะช้าครับใช่ครับ
13: แสดงว่าแต่ก่อนนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยต่อรายเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าตรวจสอบ
14: แต่เดิมทีเราก็กำหนดกรอบให้เจ้าหน้าที่ทำภายในถ้าตรวจสอบปกติตามที่เขายืนมาก็แค่90วันแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผิดปกติขึ้นมานี่ก็จะมีให้180วันอะไรที่มันจะ
13: ก็ต้องเร่งตรวจสอบ
14: ใช่
13: มันก็จะใช้เวลา ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก็อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด้วยอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยแต่อย่างไรเราก็ยังคงต้องกำหนดกรอบการยื่นก็คือพอยื่นเข้ามาเสร็จปุ๊บเราต้องตรวจสอบให้ได้เร็วไม่พอต้องละเอียดด้วยถูกต้องไหมฮะ
14: ใช่ครับผม
13: เพราะว่าในอนาคตจะมีการยกระดับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่จะต้องยื่นทรัพย์สินที่มีความละเอียดมากขึ้นใช่ไหม
14: ครับผม
13: ครับทีนี้ในเรื่องของข้าราชการอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเป็นคนที่ยื่นทรัพย์สินเสร็จปุ๊บเขายื่นไม่หมดเราก็จะมีการตรวจสอบผ่านเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยถูกต้องไหมครับ
14: จะมีเฉพาะบางตำแหน่งนะครับ
13: บางตำแหน่ง
14: อย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นพวกนายกอปทครับผมแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นเราไม่ได้เปิดเผยครับแต่ว่าเราก็มีกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่ครับเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
13: ถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการเห็นว่าเราก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งในการเข้ามาตรวจสอบโดยการที่ข้าราชการเองเนี่ยก็จะต้องยื่นให้กับต้นทางถูกต้องไหมฮะ
14: ใช่ครับผมคืออย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเรากำหนดคณะกรรมการปปช.กำหนดตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นต่อปปช.แต่กฎหมายปปช.เองมีอยู่มาตราหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนะครับที่ไม่ได้ยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการปปช.
13: ครับ
14: จะต้องรัฐบาลนะครับจะประกาศกฤษฎีกากำหนดว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องยื่นต่อต้นสังกัด
13: คร
14: ับที่ตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่คณะกรรมการปปช.กำลังศึกษาแล้วก็ทำประชาพิจารณ์อยู่ครับว่าจะกำหนดตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นแต่อนาคตก็คือต้องยื่นทุกตำแหน่งคือบรรจุข้าราชการแล้วก็ต้องยื่นแต่ว่าตอนนี้ในวาระเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะกำหนดตำแหน่งเฉพาะบางตำแหน่งที่ตำแหน่งระดับสูงขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆที่มีสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปปช.เองก็ทำประชาพิจารณ์ในรูปแบบของตอนนี้ก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของปปช.แล้วก็ใน Facebook แฟนเพจของปปช.ภาค5ครับครับประชาชนท่านใดสาธารณชนท่านใดสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ครับ
13: ครับก็จะเป็นภาษาชาวบ้านก็คือตอนนี้ทางปปช.ภาคทางปปช.เนาะเขากำลังมีแผนที่จะทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายใหม่ที่จะต้องให้ใครที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนใช่ไหมฮะ
14: ใช่ครับ
13: ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะคุณผู้ฟังจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับต้นสังกัดตัวเองเพื่อที่ทางปปช.เขาจะมาตรวจสอบดูตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วก็หลังรับตำแหน่งเขาจะดูว่าเอ๊ข้าราชการคนนี้ต่อให้เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่ว่าถ้ามันมีคนที่เขาจะแอบทุจริตอะไรมันก็มีใช่ไหมฮะรับเงินใต้โต๊ะเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขากำลังเปิดประชาพิจารณ์อยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าเราควรที่จะมีการตรวจสอบแบบนี้ไหมเผื่อเราไปเจอข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แบบแอบเรียกรับเงินใช่ไหมแอบก็จะมีอยู่นะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แอบเรียกรับเงินนะบางเคสนะฮะแล้วก็ลองไปแสดงความคิดเห็นเราจะปิดประชามติช่วงไหนฮะ
14: จะถึง30เมษายนนี้
13: 30เมษายนนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็คืออยากจะเชิญชวนแล้วกันเอาจริงๆมันเป็นหน้าที่พลเมืองด้วยซ้ําในการที่เราจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าจะในอนาคตเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปช.เขาจะมาเข้ามาตรวจสอบเรื่องของรายรับเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรวมถึงหนี้สินของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้น้อยหรือว่าข้าราชการตำแหน่งไหนๆก็ตามเพื่อดูการทุจริตนะฮะก็30เมษายนนี้แล้วเข้าไปที่เพจของปปช.ภาค5เลยใช่มั้ยฮะ
14: ใช่ครับผม
13: ครับทีนี้สำหรับคนที่ยื่นทรัพย์สินแล้วยื่นข้อมูลไม่ครบยื่นข้อมูลไม่หมดมีการปกปิดอันนี้ท่านบอกไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะฮะอยากจะให้เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ยื่นทรัพย์สินไม่ครบครับท่านครับ
14: ครับผมคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีกับกรณีที่ยื่นไม่ครบปกปิดทรัพย์สินมีการดำเนินคดีมากแต่พอกฎหมายปปช.มีการแก้ไขเมื่อปี61เนี
13: ่
14: ยเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหท่านไม่แสดงแล้วก็เราจะต้องส่งให้พ้นจากตำแหน่งเลยก็ค
13: ือ
14: กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยที่แก้ไขของปปช.เนี่ยมีการกำหนดเขาเรียกว่าเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษคือที่ไม่แสดงเพื่อว่าไม่อยากให้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินเพื่อปกปิดไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นหรือว่าถ้าสมมติว่าลืมมันก็ไม่เข้าเงื่อนไข หรือว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรอันนี้เราก็ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขคือเราก็จะไม่ดำเนินคดีอันนี้คือเป็นกฎหมายที่เมื่อก่อนในกฎหมายปิดปาก
13: ค
14: ือถ้ามีแล้วรู้ว่ามีไม่แจ้งก็คือผิดเลยแต่ในนี้ก็มีเจตนาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเพื่อปกปิดที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเช่นอย่างสมมติว่าเราไม่แสดงหุ้นไม่แสดงหุ้นที่อยู่ในชื่อของคนอื่นแล้วก็เอาหุ้นเอาอันนั้นน่ะมารับงานในองค์กรที่เรามีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบ
13: คร
14: ับอันนี้คือเจตนาพิเศษหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้เราได้มาแล้วมันจะเข้าขายร่ำรวยแล้วก็ปกปิดไว้เราไม่แจ้งให้ปปช.ตรวจสอบ
13: อ
14: ันนี้คือเจตนาพิเศษครับมันก็เลยทำให้สถิติการดำเนินคดีของปปช.ในเรื่องจงใจยื่นเท็จปกปิดลดน้อยลงและอีกอย่างปปช.เองก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นอันนี้ก็คือเราลงไปให้ความรู
13: ้
14: แต่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีว่าข้อควรระวังในการยื่นบัญชีเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างตำแหน่งมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับมีทั้งงานป้องกันเข้าไปให้ความรู้ด้วยครับผม
13: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของการทีนี้พูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เอาประชาชนก่อนประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนในการเข้ามาตรวจสอบเห็นว่าตอนนี้ปปช.พยายามที่จะผลักดันเรื่องของความโปร่งใสการยื่นบัญชีทรัพย์สินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกข้าราชการการเมืองให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบถูกไหมฮะทีนี้ประชาชนเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบผ่านช่องทางไหนแล้วถ้ามันมีความผิดปกติประชาชนอยากจะแจ้งเบาะแสแจ้งอะไรยังไงบ้าง
14: ครับผมช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับหนึ่งwalk in เข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้ทุกแห่ง
13: คร
14: ับ หรือ2แจ้งข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของปปช.มีครับคือเราในกระบวนการของเราคือเราจะปกปิดครับ
13: ปก
14: ปิดผู้ร้องปกปิดชื่อที่อยู่ผู้ร้องเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้เลยครับว่าใครร้องเรียนครับ
13: หลักฐานสำคัญที่ควรมีเลยบางคนมีแต่แค่คำร้องอย่างเดียวแต่ไม่มีหลักฐานภาพถ่ายหรืออะไรที่มันสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้มันต้องมีอะไรบ้างหลักฐานสำคัญที่ควรม
14: ีระบุรายละเอียดของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเพียงพอที่คณะกรรมการปปช.ที่จะลงไปตรวจสอบได้คือไม่จำเป็นต้องมีภาพถ่ายอาจจะบอกว่ามันมีรถยนต์เลขที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทะเบียนนี้อะไรครับเพราะเรามีอำนาจในการตรวจสอบอยู่แล้วเข้าถึงข้อมูลได้อยู่แล้วครับ
13: สมมติว่าถ้าเกิดว่าเห็นกำนันสมมติว่าเป็นกำนันเนาะพ่อหลวงเราเห็นกำนันเนี่ยคนนี้ร่ำรวยผิดปกติผมเป็นประชาชนธรรมดาใช่ไหมแล้วผมเห็นว่าเอ้ยบ้านนี้มันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของกำนันคนนี้นี่มันเป็นบ้านหลังใหญ่โตเลยอ่ะไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาบอกถึงเรื่องของบัญชีทรัพย์สินกับหนี้สินไปอ่ะคือเราแค่ต้องจดเลขที่บ้านถูกไหมฮะจดเลขที่บ้านเดี๋ยวทางปปช.จะเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าเลขที่บ้านนี้มันเป็นเลขที่บ้านของใครเป็นเจ้าบ้านถูกต้องไหมฮะ
14: ใช่คร
13: ับ ถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อกำนันคนนี้ทางปปช.จะเข้าไปตรวจสอบยังไงต่อไปดูเรื่องของความเชื่อมโยงกับกำนันด้วยถูกไหมฮะ
14: ถูกต้องครับดูเรื่องความเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนใช้ประโยชน
13: ์
14: คนที่ครอบครองอยู่มีความสามารถมีสถานะเพียงพอที่จะมีทรัพย์สินตัวนี้ได้บ้างอย่างนี้ครับ
13: บางคนอาจจะกลัวว่าอุ้ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่ากลัวจะโดนทำร้ายกลัว

0: ควรเลยครับ
1: มีตกหล่นมีอะไรไหมครับคนที่ไม่ยอมยื่นหรืออะไรเงี้ยมีเยอะไหม
0: มันมีกฎหมายของปปช.อยู่มาตราหนึ่งก็คือกรณีที่เขาครบสมมติมีหน้าที่ยื่นภายใน60วันครบ60วันแล้วยังไม่ยื่นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องทำหนังสือแจ้ง
1: ให้ผู้
0: ย
1: ื่
0: นแจ้งผู้ยื่นว่าเนี่ยมันครบกำหนดที่ต้องยื่นแล้วนะท่านยังไม่ยื่นบัญชีขอให้ท่านดำเนินการนะก็คือมีการแจ้งเตือนอยู่ครับ
1: อ๋อก็เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะทีนี้เรื่องของสถิติยอดของคนที่ปกปิดทรัพย์สินกับปปช.ภาค5เทียบไปตั้งแต่อาจจะเป็น5ปีที่แล้วเงี้ยกับปัจจุบันเนี่ยสถิติคนที่ปกปิดเนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลง
0: สถิติคือจะลดลงครับก็อย่างที่การไปเบื้องต้นก็คือกฎหมายเปลี่ยนไปก็คือเข้มข้นขึ้นคือไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วถือว่าปกปิดเลยแต่ว่าต้องดูเจตนาพิเศษประกอบด้วย
1: อ
0: ันนี้เราก็คือถือว่าไม่สร้างภาระให้ศาลที่ต้องมาพิจารณาคดีจะเยอะครับผม
1: ครับผมทีนี้ในของจังหวัดเชียงใหม่เรามันมีเคสที่เราดำเนินคดีไหมสำหรับคนที่แบบแอบปกปิดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีการร่ำรวยผิดปกติจริงๆอย่างเงี้ยมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: ส่วนใหญ่เราเจอในกลุ่มไหนครับข้าราชการกลุ่มไหน
0: จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
1: เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็โดนโทษพอเราตรวจสอบไปเนี่ยเจอพบว่าผิดจริงปุ๊บก็ถูกโทษไปตามระเบียบ
0: ใช่ครับผมก็คือให้ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนกรณีที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติที่มีข้อพิการร่ำรวยปกติอันนี้เราก็จะดำเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกแผ่นดินด้วยครับ
1: ครับโอเคครับผมสุดท้ายแล้วนี่อยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับท่านครับ
0: ครับผมก็คือกฎหมายของปปช.นะครับก็คือสร้างความโปร่งใสนะครับคือเราไม่ได้มีหน้าที่จับผิดคือเราสร้างความโปร่งใสของตัวเองตั้งแต่ต้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและในระหว่างตำแหน่งเราก็ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยสร้างประโยชน์ครับให้พี่น้องประชาชน
1: คร
0: ับผมเพราะตอนพ้นจากตำแหน่งมาเราไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมันก็จะไหลลื่นไปครับมันจะคืออีกต่อไปถ้าเกิดทุกคนต่างรู้หน้าที่เองแล้วเนี่ยดัชนีตัวชี้วัดดัชนีการทุจริตของประเทศไทยอาจจะลดน้อยลงครับเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ครับเห็นตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะดัชนีตัวชี้วัดเรื่องนี
0: ้ครับผมนี่พยายามคือปปช.ก็พยายามอยู่ครับเพราะมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มาประกอบกันด้วยทั้งการเมืองเองทั้งเศรษฐกิจสังคมหลายอย่างที่มาพิจารณาประกอบกันด้วยครับผม
1: ครับผมอ่ะฝากอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเชิญชวนประชาชนมาประชามติครับท่านครับ
0: ครับผมคือช่วงนี้คือเป็นช่วงที่คณะกรรมการปปช.นะครับกำลังจะทำประชาพิจารณ์ว่าจะกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องยื่นบัญชีต่อต้นสังกัดก็ถามว่าทำไมถึงต้องยื่นต่อต้นสังกัดคืออย่างนี้ครับเหมือนเป็นการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินหรือสุขภาพตรวจสอบของตัวของผู้มีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยคือณวันที่เขารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเรามีทรัพย์สินเท่านี้นะต่อไปอีกสัก10ปีเนี่ยสมมุติเรามีการกล่าวหาร้องเรียนว่าเราว่าร่ำรวยปกติแต่เรามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าเนี่ยณตอนเขารับตำแหน่งเรามีเท่านี้นะเราไม่ได้ร่ำรวยปกตินะลองมาเทียบกันดูอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นประโยชน์ต่อการชี้แจงหรือการให้ข้อมูลของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยครับ
1: โอเคเอาคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เขาจะมาจับผิดคือถ้าเราบริสุทธิ์จริงมันก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นผู้ผิดถูกต้องไหมฮะที่ใครเขามากล่าวหาเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับเรื่องของประชามติกฎหมายใหม่ที่จะมีการกำหนดเนาะว่าเจ้าหน้าที่ตำแหน่งไหนบ้างที่ควรที่จะถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินโดยทางปปช.นะครับก็อยากจะให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันผ่านเพจของ
0: สำนักงานปปช.ภาค5
1: สำนักงานปปช.ภาค5เข้าไปปุ๊บมันจะมี
0: QR code เป็น Google Google Drive ครับเข้าไปให้แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ
1: โอเคอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองละกันอ
0: ัน
1: นี้ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่ถ้าอยากให้ประเทศไทยเรานะครับดำเนินไปได้ด้วยสุจริตนะครับหรือว่ามีการทุจริตที่น้อยลงเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเป็นพลเมืองในการร่วมตรวจสอบนั่นเองนะครับ
0: ผม
1: ท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คือความโปร่งใสกับการตรวจสอบประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็จะโปร่งใสขึ้นครับ
1: ขมมากนะครับท่านครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางท่านผอ.ประสิทธิ์ฟูใจ

0: ครับท่านผอ.กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของปปช.ภาค5ที่มาร่วมกับรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
1: ครับผมขอบคุณรายการที่ให้เรามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ครับหลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการร่วมมือกับปปช.ภาค5อีกหลายโครงการเนาะ
1: ครับผม
0: ว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทางที่เป็นด้วยนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือรายการที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ผมสวัสดีครับ

0: าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ
0: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
10: นายประเสริฐกัญชรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
11: นางสาวกอบกุลอินทรัตน์ขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การ การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการสมาร์ทเช็คเซฟไดขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุทธิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่น ขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยสิ่งดีๆมีประโยชน์เหล่านี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะคุยกันเรื่องถั่ว5สีเอ๊ะมันคืออะไรมันจะเป็นอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวใจเย็นๆสักนิดนึงไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าชอบกินถั่วหรือไม่แต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบจริงๆและถั่วเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ชอบกินไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเขียวหรือถั่วแระพูดกันง่ายๆก็คือถั่วเหลืองนั่นแหละที่เขาเก็บจากต้นมาแล้วก็เอามาต้มใส่เกลือนิดนึงบางคนก็ใส่เกลือข้างนอกแหมกินแล้วมันก็มันดีถั่วดำนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยข้าวเหนียวถั่วดำนี้มันอร่อยจริงๆแต่ต้องให้ถึงเกี่ยวกับเรื่องของความมันสักนิดนึงบางคนก็จะกินแบบที่เรียกกันว่าเป็นถั่วดำเฉยๆบางทีก็จะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำหรือไม่ก็เป็นไอศครีมที่เป็นถั่วดำถั่วแดงหรือถั่วเขียวมีทั้งนั้นเลยนะครับเรียกกันว่าเอาไปทำอะไรก็อร่อยท่านผู้ฟังอาจจะได้กินถั่วทั่วไปเลยนะครับที่เขาเอามาทำอาหารก็มีที่เขาเอามาทำขนมก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกถั่วตัดถั่วบดและเอามาทำพวกนี้ทานไปแล้วเนี่ยมันอร่อยจิตใจจริงๆแล้วก็มีขายอยู่ทั่วไปเลยนะครับกับตระกูลถั่วต่างๆที่เขาเอามาทำขนมเรียกกันว่าส่วนต่างๆของขนมเนี่ยส่วนมากจะเป็นไส้เนี่ยจะมีถั่วอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นขนมเทียนก็จะมีไส้เค็มก็ทำมาจากถั่วเหมือนกันแม้แต่น้ำจิ้มก็ยังมีส่วนผสมของถั่วลิสงปนลงไปด้วยแน่นอนสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตำแบบไทยๆนี่แหละจะมีถั่วที่ใส่ลงไปเพื่อที่จะเพิ่มความมันแต่ละที่ก็จะทำไม่เหมือนกันในสมัยก่อนต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าที่บ้านของผู้จัดเนี่ยเวลาเขาตำส้มตำเนี่ยพ่อจะทำเนี่ยเขาก็จะตำมะละกอก่อนแล้วก็มีการตำกระเทียมตำถั่วใส่เข้าไปน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็คลุกเคล้ากันไปแบบนี้แต่ว่าขาดถั่วไม่ได้จริงๆแต่ว่ามาตอนหลังนี้ก็จะใช้วิธีแบบที่เรียกกันว่าตำไทยก็จะตำปกตินี่แหละเอากระเทียมเอาพริกใส่ลงไปเอามะละกอใส่ลงไปอาจจะเอาถั่วใส่ลงไปนิดนึงมะเขือเทศอะไรต่างๆพวกนี้น้ำมะนาวน้ำตาลใส่ไปเสร็จแล้วพอตำเสร็จเรียบร้อยเวลาที่เอาออกมาใส่จานเนี่ยเขาก็จะโรยถั่วลิสงลงไปอีกด้วยเป็นถั่วลิสงคั่วแหมต้องพูดถึงเลยนะครับถั่วลิสงคั่วนี้มันอร่อยจริงๆเพราะว่าถ้าคั่วใหม่ๆกินแบบที่เรียกกันว่าใหม่ๆเนี่ยมันทั้งกรอบทั้งกรุบทั้งอร่อยสมัยก่อนการคั่วถั่วลิสงเนี่ยเขาจะคั่วปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันบางคนก็อาจจะใส่น้ำมันเขาจะคั่วแบบธรรมดาในสมัยโบราณแล้วพอถึงเวลาที่ถั่วนั้นมันสุกเนี่ยเขาอาจจะเอามาชิมดูว่าใช้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเทน้ำเกลือลงไปเทลงไปในถั่วที่คั่วนี่แหละและเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากันอย่าเทลงไปเยอะนะครับถ้าลงไปเยอะนี้เค็มแน่นอนเขาจะเทไปพอดีแล้วก็คลุกเคล้าลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันพอดีแล้วก็เค็มพอดีแล้วพอเอามาข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วที่ทอดกับน้ำมันถั่วที่ใส่น้ำมันหรือถั่วที่คั่วโดยไม่ใส่น้ำมันเนี่ยเวลาเอาออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราไปกินเนี่ยมันจะเหนียวๆมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่สุกหรือยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องทิ้งไว้ให้เย็นถ้าคั่วแบบพอดีทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยพอมันเย็นเนี่ยเราไปกินเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันกรอบอร่อยแต่ถ้าไปกินตอนร้อนๆเนี่ยมันจะเหนียวๆแบบนั้นและที่สำคัญการคั่วถั่วเนี่ยจะใช้ไฟแรงไม่ได้เลยนะครับต้องค่อยๆไปเหมือนกับตะล่อมไปก่อนไปเรื่อยๆอย่าใช้ไฟแรงต้องใช้ไฟปกติคั่วไปแล้วใช้เวลาสักนิดนึงมันก็จะสุกทั่วกันแบบนั้นถือว่าถั่วนั้นทุกคนน่ะชอบกินจริงๆในทุกๆที่เนี่ยถ้ามีถั่วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงแบบต้มแม่แกะกินกันมันเหลือเกินหรือไม่ก็ถั่วแระนี่แหละเวลาต้มออกมานี่แม่มันเคี้ยวกันมันกรุบกรุบกรอบกรอบกันมันจริงๆเลยแต่ส่วนมากถั่วเหลืองเนี่ยเขาก็จะไปทำน้ำเต้าหู้อย่างที่เราเห็นเรากินกันนะครับเอาไปบดและผสมน้ำออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำขาวๆที่เรียกกันว่าน้ำเต้าหู้ก็เอาไปต้มถ้าจะทำเป็นเต้าหู้ก็อาจจะต้องผสมอะไรลงไปสักหน่อยเพื่อให้มันแข็งตัวแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ทั่วๆไปก็อาจจะมีการผสมแป้งลงไปบ้างเพื่อให้ดับกลิ่นอะไรต่างๆแล้วก็เคี่ยวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอามากินอาจจะใส่เครื่องเคียงอะไรต่างๆที่ใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นวุ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเดือยต่างๆพวกนี้ส่วนมากก็จะทานกันตอนเช้าๆแล้วก็มีขายโดยทั่วๆไปเรียกว่าถั่วนั้นก็มีประโยชน์นอกจากนั้นแล้วก็ถั่วจากนอกพวกถั่วอัลมอนด์ถือว่าเป็นถั่วที่กินแล้วก็หยุดไม่ได้เหมือนกัน
เรียกว่ามีความหลากหลายมากมายกับถั่วที่หลายคนนั้นชอบกันชอบถั่วแระไทยก็ชอบถั่วแระญี่ปุ่นชอบถั่วลิสงแบบเม็ดที่เอามาคั่วก็ชอบถั่วลิสงแบบต้มแบบนั้นด้วยซึ่งต้องบอกว่าตอนปลูกถั่วลิสงเนี่ยถ้าใครเคยปลูกเนี่ยทางผู้จัดเคยทำมาแล้วเวลาที่ไปดึงออกมานี้แหมถั่วมันเยอะเหลือเกินบางทีก็ติดอยู่ใต้ดินพวกนั้นก็เอามารวมๆกันล้างออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำประโยชน์มากมายเพราะว่าถั่วนั้นมีประโยชน์จริงๆถ้ากินพอดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ามันจะมีถั่วแบบที่เรียกกันว่าถั่ว5สีเนี่ยมันเป็นถั่วที่หลายคนนั้นทานกันอยู่ประจำและเชื่อไหมครับว่ามันเป็นถั่วที่มีประโยชน์จริงๆต่อร่างกายแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ต่างๆกันไปถั่ว5สีจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นแล้วฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับยังคุยกับเรื่องของถั่วแล้วก็จะมาลงลึกสักนิดนึงเกี่ยวกับถั่ว5สีเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยเห็นแน่นอนถ้าพูดออกไปแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะมันมีด้วยหรือถั่ว5สีถั่วที่มีสี5สีอยู่รวมกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือถั่วที่แยกออกไปนั่นแหละที่สีแต่ละถั่วนั้นมันอาจจะสีไม่เหมือนกันก็มาให้ดู5สีที่ส่วนมากจะรับประทานกันทั่วๆไปซึ่งสีต่างๆของถั่วแต่ละสีนั้นแต่ละชนิดมันก็ต่างกันไปอยู่แล้วไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยหรือดูน่ากินเท่านั้นแต่ว่าในทางโภชนาการและการแพทย์แผนจีนเนี่ยถั่วทั้ง5สีหรือสีทั้ง5ของถั่วเนี่ยคือตัวแทนของเบญจธาตุที่เข้าไปช่วยบำรุงอวัยวะภายในที่สำคัญ5ส่วนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเบญจนี่มันก็5อยู่แล้วนะครับเบญจธาตุก็คือธาตุต่างๆที่จะไปบำรุงร่างกายก็เกิดมาจากที่ถั่วนี่แหละโดยถั่ว5สีที่บอกกันนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วสีไหนบำรุงอะไรกันบ้างดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยคือสีแดงสีแดงก็คืออะไรสีแดงก็คือถั่วแดงนี่แหละถั่วแดงนี่จะบำรุงการไหลเวียนของเลือดสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งธาตุไฟตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของหัวใจตัวแดงนั้นมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็บำรุงเลือดทำให้ระบบการหมุนเวียนเลือดนั้นดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการบวมน้ำได้ดีอีกด้วยสีเขียวล่ะคือถั่วอะไรสีเขียวก็คือถั่วเขียวนี่แหละถั่วเขียวนั้นจะล้างพิษตับแล้วก็ดับร้อนถั่วเขียวเป็นตัวแทนธาตุไม้นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับตับมีสรรพคุณเด่นในการเรื่องขับพิษออกจากร่างกายหรือเรียกกันว่าดีท็อกซ์นั่นแหละแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร่างกายก็คือการกินถั่วเขียวเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยส่วนมากจะกินแบบที่เรียกกันว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาลนั่นแหละคือการแก้ร้อนในอย่างดีเลยหรือใครรู้สึกพักผ่อนน้อยร่างกายสะสมความร้อนเอาไว้ก็ทานถั่วเขียวนี่แหละจะช่วยให้ตับนั้นทำงานแล้วก็ผ่อนคลายดีขึ้นและถั่วต่อไปนั้นเป็นถั่วสีเหลืองก็คือถั่วเหลืองนี่แหละจะบำรุงม้ามแล้วก็ระบบย่อยอาหารสีเหลืองก็คือธาตุดินซึ่งดูแลม้ามและก็ท้องของคนเรานี่แหละถั่วเหลืองนั้นเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดจากพืชมีสารไอโซนฟาโวนที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ปกติแล้วก็เสริมสร้างม้ามให้แข็งแรงเพื่อผลิตพลังงานให้กับร่างกายซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับถั่วเหลืองนั้นก็เป็นถั่วแระที่เรากินกันแต่ง่ายๆก็คือน้ำเต้าหู้นี่แหละก็ทำมาจากถั่วเหลืองนี่แหละอ่ะสีขาวถั่วสีขาวคืออะไรถั่วสีขาวก็คือถั่วขาวนี่แหละบำรุงปอดแล้วก็ลำไส้ใหญ่สีขาวนั้นเป็นตัวแทนของธาตุเชื่อมโยงกับปอดถั่วขาวนั้นมีจุดเด่นคือสารเฟซิโอลามีนที่จะช่วยยับยั้งการดูดซึมแป้งแล้วก็น้ำตาลนอกจากจะช่วยเรื่องการคุมน้ำหนักแล้วยังมีกากใยสูงอีกด้วยจะช่วยในการที่จะขับถ่ายแล้วก็ดีต่อการระบบทางเดินหายใจอีกด้วยนะครับและก็สีสุดท้ายก็คือสีดำแน่นอนนะครับสีดำนั้นก็คือถั่วดำนี่แหละจะบำรุงไตกระดูกสีดำคือธาตุน้ำนะครับทำหน้าที่ดูแลไตถั่วดำจะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันในทางสมุนไพรเชื่อว่าการทานถั่วดำจะช่วยบำรุงพลังงานของไตช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็จะช่วยให้ผมดกดำเป็นเงางามอีกด้วยนี่คือถั่ว5สีนะครับที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าถ้าจะกินถั่ว5สีให้มันได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยสัดส่วนมันก็ต้องพอดีนะครับควรทานในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็ทำให้มันสุกก่อนที่จะทานเลี่ยงน้ำตาลเพราะว่าถ้าทำเป็นเมนูของหวานพวกถั่วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ด้วยเ
ราะฉะนั้นการกินถั่ว5สีเนี่ยไม่ใช่แค่สุขภาพแต่มันคือการใช้พลังงานธรรมชาติมาช่วยซ่อมแซมแล้วก็บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกก็ต้องลองทานกันดูนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนนั้นชอบกินถั่วอยู่แล้วถั่วแค่นี้ไม่มีปัญหาเลยกินกันอยู่ประจำอยู่แล้วแน่นอนถ้ากินประจำร่างกายจะรู้สึกดีแน่นอนลองทานกันได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ตั้งแต่เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณวันนี้คุณนันทพัฒน์ปันกันและดิฉันสุภตาโอฬารสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็คงเป็นการประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะเนื่องจากช่วงสัปดาห์หน้านะคะทางสถานีกาชาดนะคะก็ได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามิพิทักษ์นะคะ

0: ก็คือหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์นะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆหรือว่าโครงการดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือในเรื่องของการฝังเข็มประยุกต์แล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้วก็กลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยตามตัวนะคะนิ้วล็อกนอนไม่หลับนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เรานำเสนอในเรื่องของโครงการฝังเข็มประยุกต์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็ครั้งที่จะจัดในอาทิตย์หน้านี่ก็จะเป็นครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เลยนำข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
1: ค่ะสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยแพทย์ฝังเข็มนะคะสำหรับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยจะจัดให้บริการตรวจรักษาโรคทางกล้ามเนื้อนะคะโดยการฝังเข็มประยุกต์ค่ะและเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้เปราะบางและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้จะจัดเป็นครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนะคะในวันที่19ถึง21พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นนะคะจนถึงเที่ยงวันประมาณนั้นนะคะโดยในวันแรกนะคะวันที่19จะจัดกันที่บ้านต้นแห่นหลวงตำบลท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองค่ะวันที่20จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าคอยเหนือและวันสุดท้ายวันที่21นะคะจะจัดที่สถานีกาชาดที่3เชียงใหม่ค่ะสำหรับการเตรียมตัวนั้นนะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารก่อนมานะคะก็ถ้ากินก็อยากจะให้กินก่อนมาประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็อาบน้ำสระผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะใส่เสื้อผ้าที่สวมสบายสามารถพับได้เนาะหรือว่าเป็นแขนขาสั้นแขนสั้นแบบนี้นะคะเท่านี้ก็พร้อมที่จะมารับบริการฝังเข็มแล้วก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูกันแล้วค่ะ
0: ค่ะอันนั้นก็เป็นบริการที่เราร่วมกับหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มนะคะประยุกต์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์นะคะอันนี้บริการนี้เราให้บริการฟรีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการมารับบริการนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือมีปวดเมื่อยตามตัวมีนิ้วล็อกนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยอะไรเนี่ยพวกนี้ก็สามารถที่จะมาฟื้นฟูสมรรถภาพหรือว่ามารักษาในแพทย์ทางเลือกของเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เรามานำประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถเชิญชวนผู้มารับบริการได้นะคะตามวันเวลาดังกล่าวนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเรากลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ค่ะก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องสุขภาพกันวันนี้ก็นำโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะคะมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะก็คือโครงการปรับพฤติกรรมพิชิตสุขภาพนั่นเองนะคะด้วยจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กรนั่นเองนะคะให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็คือโรคที่เราคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของที่ทั่วไปก็อาจจะว่า NCD นะคะเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็หัวใจนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในประชากรวัยทำงานแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่นการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการขาดการออกกำลังกายความเครียดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะดังนั้นทางสำนักงานบรรเทาทุกข์นะคะก็ได้จัดทำโครงการปรับพฤติกรรมพิชิตสุขภาพนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยมีการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามหลัก3อนะคะอันนี้ก็คือเน้น3อก่อนก็คือในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะคะรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้แล้วก็แรงจูงใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะโครงการนี้ก็จะผ่านกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆเช่นการให้ความรู้ด้านสุขภาพการติดตามพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายภายในองค์กรซึ่งโครงการนี้น่ะก็จะมีระยะเวลา2569ซึ่งทุกคนบอกว่าค่อนข้างนานแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเห็นผลในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยฝ่ายต่างๆก็จะมีการเข้าร่วมเข้าเป็นตัวแทนนะคะเข้าร่วมโครงการในการปรับพฤติกรรมนะคะอย่างน้อย1ทีมก็ทีมละนี่ทำงานเป็นทีมนะคะก็คือทีมละ 2-5 คนซึ่งสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่เนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมในโครงการนี้ก็มีทีมทั้งหมด5คนตอนนี้ก็กำลังดำเนินกิจกรรมนะคะซึ่งในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมนี้ก็จะแบ่งเป็น4ระยะนะคะค่ะ
1: ค่ะโดยในระยะแรกนะคะก็จะเป็นในระยะของการด่าและระยะที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการรับสมัครและคัดกรองสุขภาพค่ะโดยจะมีการเก็บรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ดำเนินการวัดและบันทึกข้อมูลสุขภาพค่ะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าโครงการนั่นเองระยะที่3นะคะระยะดำเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่ะระยะที่3นี้จะกินเวลานานนิดนึงนะคะประมาณ21สัปดาห์ค่ะโดยจะแบ่งเป็น4ช่วงย่อยๆนะคะช่วงที่1นะคะเป็นสัปดาห์ที่1ถึง3ค่ะจะเป็นในช่วงเริ่มต้นโครงการและประเมินสุขภาพนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองช่วงที่2นะคะสัปดาห์ที่4ถึง12จะเป็นในช่วงของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่ะโดยจะเริ่มปรับพฤติกรรมจริงนะคะจะมีการเก็บสะสมคะแนนค่ะของแต่ละทีมนะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจนั่นเองโดยคะแนนนะคะจะมีทั้งเป็นคะแนนรายวันค่ะที่ได้จากการเก็บจากการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อนะคะหรือว่าจะเป็นคะแนนรายสัปดาห์ค่ะที่จะมีคะแนนมาจากการร่วมกิจกรรมการบันทึกกิจกรรมแล้วก็การแชร์ความรู้ต่างๆนะคะและคะแนนพิเศษค่ะอันนี้ก็จะมีมาจากเกมค่ะการเล่นเกมที่จะเน้นในเรื่องของการขยับร่างกายนะคะอย่างเช่นเกมชายเย็นนะคะที่จะเป็นเกมในการทายคำบนหัวนะคะหรือว่าจะเป็นเกมเรียงของหรือว่าคีบสิ่งของนั่นเองนะคะช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่13ถึงหมดสัปดาห์ที่18นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเสริมแรงพฤติกรรมสุขภาพค่ะก็คือมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพนั่นแหละแต่ว่าจะเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมขึ้นนะคะและช่วงที่4นะคะก็จะตั้งแต่สัปดาห์ที่19ถึง21นะคะจะเป็นในช่วงของการติดตามผลและสรุปผลค่ะและระยะสุดท้ายนะคะระยะที่4เนาะระยะสรุปผลและประเมินผลโครงการนะคะจะเป็นในช่วงของการวัดข้อมูลสุขภาพหลังสิ้นสุดกิจกรรมนั่นเองเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการนะคะรวมไปถึงการประเมินผลตามตัวชี้วัดต่างๆแล้วก็จะมีการประกาศ ทีมที่ได้รับรางวัลนะคะที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่นนั่นเองโดยรางวัลที่ได้นั้นจะมีทั้งเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลรับอยู่ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะกิจกรรมนี้หรือโครงการดีๆนี้ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นการมีส่วนร่วมแล้วก็ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีรวมไปถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างองค์กรสุขภาพดีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะอันก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งทางสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่เนี่ยกำลังลุ้นรางวัลกันอยู่เหมือนกันนะคะพยายามให้บุคลากรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดมานะคะตอนนี้กำลังคะแนนกำลังกระเตื้องขึ้นมานะคะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีหน่วยงานของสำนักงานเนี่ยหลายๆฝ่ายที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็รู้สึกว่าแข่งขันกันค่อนข้างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามต่อไปว่าเราจะได้สักที่เท่าไหร่นะคะเนาะก็เป็นข่าวที่เป็นสิ่งดีๆที่เราจะทำให้บุคลากรเหล่านั้นมีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเรากลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งพอเมื่อกี้พูดถึงโครงการปรับพฤติกรรมพิชิตสุขภาพไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยนำในเรื่องของวันความดันโลหิตสูงของโลกมาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าวันที่17พฤษภาคมของทุกปีก็จะเป็นวันความดันโลหิตสูงของโลกนั่นเองนะคะซึ่งทางสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกนะคะก็จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมีการตื่นตัวนะคะแล้วก็ตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองนะคะโดยเน้นให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ค่าระดับความดันโลหิตแล้วก็ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของตนเองนะคะตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระดับความดันโลหิตนั่นเองนะคะโรคของความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้มากที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะโรคความดันโลหิตสูงถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวนะคะหากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เวลานานๆก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายๆในหลายๆระบบในร่างกายนะคะผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมแรงดันโลหิตได้นะคะให้อยู่ในภาวะปกติได้อย่างต่อเนื่องก็มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจหลอดเลือดตาไตแล้วก็สมองนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งทีเดียวค่ะ
1: ค่ะสำหรับโรคความดันโลหิตสูงนะคะเกิดจากอะไรนั้นก็มากกว่า 90% เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าจะเกิดได้จากสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างอย่างเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติรวมไปถึงภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนนั่นเองแล้วก็ความเครียดที่สะสมนะคะการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การรับประทานอาหารเค็มจัดนั่นเองรวมไปถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะที่จะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายใช้พลังงานในการทำกิจกรรมนั่นเองซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยกำหนดค่าความดันโลหิตที่เป็นค่าปกติเนี่ยสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีจะอยู่ที่ตัวบนไม่เกิน120นะคะแล้วก็ตัวล่างไม่เกิน80มิลลิเมตรตลอดค่ะแต่ในเกณฑ์ของโรคความดันโลหิตสูงนะคะจะมีอยู่ด้วยกันหลายระดับเลยค่ะมีระยะที่1นะคะระดับที่1เนาะตัวบนจะอยู่ที่140ถึง159ค่ะตัวล่างจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรตลอดนะคะถือว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นระยะที่ควรจะต้องเริ่มไปพบแพทย์แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรุนแรงขึ้นมาอีกระดับที่2เนี่ยตัวบนก็จะขึ้นมาเป็น160ถึง179ค่ะแล้วก็ตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรตลอดนะคะซึ่งก็มีความอันตรายพอสมควรเลยก็ต้องไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะและระดับสุดท้ายเนาะระดับสูงขั้นวิกฤตนะคะถือว่าเป็นเรดโซนเลยเมื่อวัดความดันแล้วได้เกิน180แล้วก็ตัวล่างเกิน110ผู้ป่วยบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยเจ็บแน่นหน้าอกปวดหลังหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียนะคะถ้าหากมีความผิดปกติอื่นๆก็อย่างเช่นในเรื่องของการมองเห็นต่างๆค่ะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นแล้วรอประมาณ5นาทีความดันก็ยังไม่ลดลงก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะซึ่งในประเทศไทยเองนะคะก็ได้พบค่าสถิติแนวโน้มความชุกของโรค NCD ในของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปของปี2548ถึง2568นั้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพบว่ามีเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 29.5% ค่ะโดยผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงอ่ะมีจำนวนถึง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอนนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
3: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
11: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใส ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนถึงร้อนจัดนะครับและก็บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับซึ่งก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12:00 นวันนี้ถึง12:00 นวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-38 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับไปติดตามเรื่องของการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะครับระหว่างวันที่17ถึง23พฤษภาคม2569ในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของกลุ่มฝนนะครับปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันนี้นะครับปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ40ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569จากนั้นนะครับวันที่19พฤษภาคมปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2500ขออภัยนะครับไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2569จากนั้นนะครับวันที่21พฤษภาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2569จากนั้นนะครับวันที่23พฤษภาคมปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในช่วงของวันที่17ถึง23พฤษภาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมาในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับไปติดตามเรื่องของค่าคุณภาพอากาศกันนะครับในช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือนะครับเรื่องของค่าคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับคุณภาพดีนะครับไปจนถึงคุณภาพดีมากนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มีการรายงานเรื่องของจุดวัดต่างๆนะครับจำนวน4จุดนะครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ค่า AQI อยู่ที่27 PM 2.5 อยู่ที่ 15.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ระดับสีเขียวนะครับคุณภาพดีที่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ค่า AQI อยู่ที่19 PM 2.5 อยู่ที่ 11.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อยู่ระดับสีฟ้าคุณภาพดีมากนะครับที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ค่า AQI อยู่ที่7นะครับ PM 2.5 อยู่ที่ 4.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ระดับสีฟ้าคุณภาพดีมากที่ตำบลช้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ค่า AQI อยู่ที่8 PM 2.5 อยู่ที่ 4.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ระดับสีฟ้าคุณภาพดีมากนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของค่าคุณภาพอากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมาก็ทำให้ค่าฝุ่นลดลงนะครับคุณภาพอากาศก็ดีขึ้นประกอบกับในช่วงนี้นะครับไม่เกิดจุดความร้อนนะครับก็ทำให้ค่าคุณภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีถึงดีมากนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของค่าคุณภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับไปติดตามเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ

0: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับผมฉลาดกันทยัตผู้ดำเนินรายการครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้าเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงหลายพื้นที่แทบไม่พบการเกิดจุดความร้อนสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดการเผาและเฝ้าระวังป่าอย่างเข้มข้นควบคู่กับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาคุณภาพอากาศขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคสาธารณสุขอสม.และภาคประชาชนในการลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางแจกหน้ากาก N95รณรงค์เชียงใหม่ไม่เผาพร้อมส่งเสริมแนวทางการปลอดการเผาและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษจะพาทุกท่านไปพูดคุยถึงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่และการสร้างความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เพื่อร่วมกันนะครับสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอากาศสดใสและปลอดภัยยิ่งขึ้นติดตามได้นะครับในรายการวันนี้ครับ
2: จบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz
1: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่พบจุดความร้อนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาและบางวันไม่พบการเกิดจุดความร้อนเลยสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดการเผาและเฝ้าระวังป่าอย่างเข้มข้นขณะที่แนวโน้มคุณภาพอากาศในช่วงต่อจากนี้คาดว่ายังคงอยู่ในระดับดีแม้สภาพการระบายอากาศในหลายวันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งก็จะช่วยลดการสะสมของฝุ่นและทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดแหล่งกำเนิดฝุ่นงดการเผาในที่โล่งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและดูแลสุขภาพตนเองเพื่อร่วมกันรักษาอากาศสะอาดให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนในส่วนของพื้นที่อำเภอสันกำแพงแม่อายก็ได้มีการระดมอสม.เดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนจากผลกระทบ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยในหลายพื้นที่ก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควันที่อำเภอสันกำแพงตั้งแต่วันที่1เมษายน2569เป็นต้นมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านประชาชนผ่านเครือข่ายอสม.พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบ N95 เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันมีการติดตามอาการผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการรักษาและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่อำเภอแม่อายนะครับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กอำเภอแม่อายก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อายสาธารณสุขแม่อายและอสม.ดำเนินกิจกรรมอสม.เคาะประตูบ้านสู้ฝุ่น PM 2.5 เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันพร้อมกันนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายเชียงใหม่ไม่เผาขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งแจ้งพื้นที่เกษตรพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่ารวมถึงลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ก็ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ได้แก่รพสต.ห้วยป่าซางจำนวน25ชิ้นรพสต.ท่ามะโกจำนวน100ชิ้นและรพสต.สันป๋อจำนวน60ชิ้นรวมแจกในครั้งนี้180ชิ้นส่งผลให้ยอดแจกหน้ากากสะสมรวม 4,944 ชิ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็น

0: าทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
1: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างเข้มข้นโดยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการเผาในทุกพื้นที่โดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเผาสามารถที่จะลงทะเบียนขออนุญาตผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผาในพื้นที่ห้ามเผาก็จะมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบการเผาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการเผาในพื้นที่โล่งและส่งเสริมวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการถ่ายกรบตอซังการทำปุ๋ยหมักหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆนะครับหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053112808หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเตือนห้ามลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งมีโทษหนักทั้งจำและปรับสูงสุด20ปีปรับ2ล้านบาทโดยรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับใช้มาตรการทางกฎหมายการควบคุมการเผาในที่โล่งและเขตควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัดการลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและที่โล่งก็มีโทษทั้งปรับและจำคุกหรือว่าทั้งจำทั้งปรับดังนี้การเผาในพื้นที่ตนเองในพื้นที่สาธารณะทั่วไปจนเกิดเหตุรำคาญเช่นการเผาขยะมูลฝอยเผาสิ่งต่างๆกลางแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับเหตุรำคาญดังกล่าวหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีความผิดตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนนภายในระยะห่างไม่เกิน500เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือว่าสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถก็มีความผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเช่นการเผาไร่อ้อยเผาตอสางข้าวหรือเผาในที่โล่งจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่นก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการเผาในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติหรือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4-20 ปีปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเกษตรกรให้ความร่วมมือห้ามเผาเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและส่งผลเสียต่อสุขภาพของหลายระบบด้วยหากพบเห็นการเผาป่าเผาขยะหรือเผาในที่โล่งแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784

0: สายด่วนกรมอุทยาน1362ศูนย์ดำรงธรรม1567หรือตำรวจ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยกันนะครับลดฝุ่น PM 2.5 และการลักลอบเผาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากพบเห็นไฟป่ารุนแรงก็สามารถที่จะแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้พบไฟรุนแรงแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053112808ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สายด่วน191ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053232019ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่โทรศัพท์0819514521สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1โทรศัพท์052081758สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16โทรศัพท์0532761100สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สายด่วน1584กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสายด่วน1310นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการเผาในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 โดยทางรัฐบาลนะครับได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหา PM 2.5 ข้ามแดนเชิงรุกตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการผนึกประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอลลุ่มติดตามหมอกควันจุดความร้อนแล้วก็ยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคด้วยนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเดินหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานนะครับเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการนะครับจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอลลุ่มในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในปี2567ก็ได้มีการตั้งวอลลุ่มณแขวงบ่อแก้วแขวงชัยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่ปี2568ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาว จังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรเขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลนะครับก็ได้มีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอลลุ่มอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศและเมียนมาเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะครับก็คือการเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
2: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเดินหน้าส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาควบคู่กับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวทางเกษตรผสมผสานและการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรพร้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนโดยทางด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการชูโมเดลผักหวานป่าในสวนลำไยใช้เกษตรผสมผสานสร้างรายได้โดยไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5 นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่านายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกที่อำเภอดอยหล่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรผสมผสานและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบผักหวานป่าในสวนลำไยหมู่ที่18ตำบลดอยหล่อมีนายวิโรจน์พรหมปัญญาเป็นประธานศูนย์ซึ่งการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยปลูกผักหวานป่ากว่า600ต้นแซมในพื้นที่สวนลำไยเพื่อใช้ร่มเงาจากต้นลำไยให้เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติของผักหวานป่าปลูกไม้ผลอื่นร่วมอาทิทุเรียนและพืชผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงถึง 200,000 บาทต่อปีซึ่งช่วงในฤดูผักหวานเดือนมีนาคมถึงเมษายนราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมและในช่วงนอกฤดูพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์สูงถึง200ถึง250บาทต่อกิโลกรัมศูนย์เครือข่ายแห่งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงต้นแบบที่สร้างรายได้แต่ทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาของเกษตรกรในพื้นที่แบ่งออกเป็น2ฐานการเรียนรู้หลักได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานป่าเน้นเทคนิคการปลูกแซมไม้ผลและการดูแลได้คุณภาพและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอยหลอกก็คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการพึ่งพืชเชิงเดียวเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างแท้จริงในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนุนเกษตรกรหยุดเผาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยทั้งรายได้และสิ่งแวดล้อมในโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษใบไม้ก็คือใบตองตึงหรือใบของต้นพลวงซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากขยะสู่งานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอแม่ริมเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้เป็นภาชนะรักโลกโล่รางวัลสมุดจดบันทึกป้ายตราสัญลักษณ์นอกจากนี้นะครับก็มีนวัตกรรมปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา PM 2.5 และตลาดสีเขียวการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ลมหายใจของเราสะอาดขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำ

0: เอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
1: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับท่านผู้ฟังครับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงเป็นวาระสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อนในหลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลงและคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการลดการเผาและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ยังเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดผ่านการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายอสม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแจกหน้ากากอนามัยและให้ความรู้การป้องกันตนเองจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นควันนอกจากนี้ยังมีการผลักดันแนวทางเชียงใหม่ไม่เผาควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาและการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลดการเผาในที่โล่งและสร้างเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ความสำเร็จในการลดปัญหา PM 2.5 จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการงดเผาลดแหล่งกำเนิดฝุ่นติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เชียงใหม่คงไว้ซึ่งอากาศที่สะอาดท้องฟ้าที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคตช่วงเวลาของรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษสำหรับวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้ตามวันเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาประทุมปารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำประแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกและมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
0: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
12: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้แน่นอนว่าอยู่กับนางยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงดำเนินรายการร่วมกับทีมงานที่คืนเคร่งแล้วก็เฮิดดีขนาดเลยนะเจ้าค่ะประธานได้แนะนำมาเฮิดมาละค่ะเจ้าเจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับชื่อเจ้าพุนทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
0: ยังอยู่กับสองสาวหนึ่งหนุ่มนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวประตอมนั้นคงต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่ง
2: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าครั้งนี้ถ้าเกิดสมมติว่าประตอมบาดแข็งแรงแต่จับบะฮึ่งมาเหมือนจะว่าบะฮึ่งมาจัดรายการนะต้อง
1: เอามั่น
2: ใจ
1: แท
2: ้ๆต้องมั่นใจแท้ๆก่อนว่าโอเคแข็งแรงแท้ๆแล้วถึงจะฮึ่งจัดนะครับไม่ใช่ว่าองป้ออมปล่อยยังแบบเพิงมาแล้วเตื้อไอ้หนาละมาไอ้หนามาได้
0: เจ้าแล้วก็ตะวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้ว่าต้อมนักขนาดนะเจ้า
2: ขอบคุณจ้านักขอบคุณจ้า
0: แม่นแม่นเจ้าเฮาในนามทีมงานก็ซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านตัวที่ส่งกำลังใจมาฮือหมู่เฮานะเจ้าทั้งที่บางท่านก็โทรมาตัวก็มีบางท่านก็ฟังอยู่นะเจ้าถือว่าเป็นกำลังแรงใจให้กับหมู่เฮานะเจ้า
2: ตะวันมีคนถูกลอตเตอรี่ก
1: ็มี
2: ค่ะตาใดเอาว่ามาถูกตาใดจะดูว่าใครถูกนั่นหรือใคร
0: เจ้า
1: เลขเขาแล้วเลี้ยงไว้นะ08
2: แล้วออกก่อน
1: มันผิดงวดอ่ะ
0: มันผิดงวด
2: เขาก็ถูกเขาบอกคิดว่าเขาจะโชคดีขนาดนี้นะ
1: มันอย่ามาแปดฮะ
2: แต่เขาถูกตัวเดียว
1: งวดที่เขาซื้อ
2: มันออกแปดเขาได้แปดตัวเดียว
1: พอเขาสวะเนาะ
0: เจ้าม
1: าละ
0: เ
1: นี่ยมันจะงู
0: มันสวด
2: มันสวดมันสวดสวดนี่แปลว่ามันใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงมากแต่ยังบ่ถูกเตื้อ
2: เจ้า
0: ก็บ่เป็นอย่างชีวิตยังมีวันหน้าเสมอ
2: แต่ถ้าเป็นสวดคำคำอีสานนี่แปลว่าจะไ
1: ร
2: โ
1: มโหไผ่ถูกรางวัลที่หนึ่งโมเจียงใหม
0: ่เยอะๆก็สวดสวด
2: สวดสวด
0: อีกก
2: ็สวดมีความสุข
1: นี่นะที่แล้วนี่มีเจียงใหม่ถูกนะเป็นพ่อหลวงเน
2: า
1: ะ
2: เป็นพ่อหลวงอยู่ตะพุนอันนลินพุนา
0: เจ้า
2: เขาก็นึกว่ามันให้มาหาเขาพอแล้ว
0: ไผ่มะฮูกับไผ่เนี่ยจะสบายหรือว่าบ่สบายมะฮูเตื้อ
2: มันเป็นอย่างโจ้ไข่ดวงมันโจ้ไข่ดวงมัน
0: เจ้าเจ้า
2: บางทีมันเป็นเจ้าของเฮาเจี้ยนะครับพอรอไปเตื้อเจ้าตายว่าม
0: ันเป็นอย่างคิวยาวอยู่มาถึงคิวเตื้อนะเจ้าแต่วันนี้เฮาก็อู้กันไปถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะเจ้าซึ่งก็มีการคาดหมายว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะเจ้าลมกระโชกแรงนะเจ้าในบางพื้นที่ของภาคเหนือเฮาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบระหว่าง16ถึง18นี้นะเจ้าแล้วก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าสำหรับพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มที่ลาดเชิงเขานะเจ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้แต่ว่าในส่วนของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าในฐานะของกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางนะเจ้าก็ได้มีการประสานย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะเจ้าเพื่อมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเรื่องน้ำนะเจ้าเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการเข้าสู่ฤดูฝนปี2569นะเจ้าโดยเป็นเพื่อตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและก็พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อมันระบายได้ดีแล้วก็ขยายพื้นที่รองรับแล้วก็ลำเลียงน้ำสู่แม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้ารวมถึงขอให้ประสานในส่วนของฝ่ายปกครองหรือว่าเครือข่ายได้ร่วมกันเฝ้าระวังตรวจตราแล้วก็เตรียมแผนสำรองหากเกิดไฟฟ้าดับฉุกเฉินเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าครับทางปภ.เพิ่นเตรียมมา
0: เนาะพร้อมทั้งเพิ่นก็มีการย้ำในส่วนของปภ.เขตให้เตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรกลที่จะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมการรับมือนะเจ้า
1: เจ
0: ้าซึ่งต่างท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้านายธีรพัฒน์คัชมานนะเจ้าก็ได้บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายในส่วนของลักษณะอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคมนะเจ้าซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนะเจ้าโดยมีการคาดการว่าในระยะครึ่งก่อนเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีพายุก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันหรือว่าอ่าวเบงกอลแล้วก็เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือว่าเข้าสู่ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยก็จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะเจ้าซึ่งทางกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการ ประสานนะจ๊ะไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะจ๊ะในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็เน้นย้ำเป็นสำคัญในเรื่องของจังหวัดในเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในชุมชนนะจ๊ะพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกโดยให้เร่งในเรื่องของการเปิดตังน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกต่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมการรองรับน้ำฝนแล้วก็เพิ่มอัตราการระบายน้ำเพื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะเจ้าแล้วก็เร่งในส่วนของการกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลองแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับแล้วก็ลำเลียงน้ำสู่แม่น้ำสายหลักต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2: นะต่อแถมน้อยนึงจากเชียงใหม่นิวนะเพิ่นบอกว่าอย่างนี้เชียงใหม่เตือน7อำเภอพื้นที่สีแดงเจอฝนตกหนักแม่แตงแม่ริมเชียงดาวสันป่าตองชัยปราการแม่แจ่มกัลยานิวัฒนาในวันที่16พฤษภาคมไม่พฤษภาคม2569ระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยจะบอกคือวันนี้เพราะว่าวันนี้อันเนี้ยคือเขาอัดเทปไปก่อนเอาอัดเทปเพราะเนี้ยไปเปิดวันที่16ก็คือวันนี้กะ
1: แม่น
0: สิบเจ็ดก็คือที่เขาบันทึกเทปนี่จะเอาไป
2: เอาพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดอ๋ออันนี้เขาลงวันที่อะไรนะพูดบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างที่น้องยุ้ยอ่านไปนะอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะครับมีแม่แตงแม่ริมเชียงดาวสันป่าตองชัยปราการแม่แจ่มกัลยานิวัฒนา
0: เจ้าก็ต้องเตรียมการทับมือตัว
2: แม่นครับแม่นครับบอกว่าจะเป็นน้ำป่าบอกว่าจะเป็นรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันต่าง
1: ๆวันพุ่มัน
2: นี่แม่นครับถูกต้องครับ
1: มันแดดเสล
0: ่สามวันด้วยกันเนาะเจ้า
2: แดดเสล่หมายความว่าแดดออกแดด
1: ไม่คือ
2: แดดจ้า
0: แดดจ้า
2: แดดจ้าแดดจ้า
0: เจ้า
2: แล้วก็จะไปลาสาไม่ได้นะบอกก้องเข้าแดดปุ๊บแล้วเข้าห้องมาเปิดแอร์เย็นฉ่ำนี่นะมีคนนอนหลับเสียชีวิตมาแล้วก
0: ็
2: คือน้องบอกก้องล้มตัวลงนอนปุ๊บก็ก้อยๆหมดลมหายใจไปกับ
1: เจอฮ้อนแล้วมันจะเย็น
2: แม่นครับ
0: ปราบประตัน
2: ปราบประตันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ
1: บ้านก็ฟังอาบน้ำเนี่ยมาได้นะ
0: เจ้า
1: บางคนนี่เป็นอันนะไปไหนมาฮ้อนเนี่ยฟังเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันที
0: เจ้า
2: เวลาเข้าบ้านนะเดี๋ยวนี้นะก็ตอนนอกฮ้อนมาก่อนต่อขาแย่เข้าไปก่อนหนึ่งขาให้น้องขาข้างหนึ่งมันเย็นก่อนค่อยๆเข้าไปหัวใจนะครับ
0: เจ้าก็ต้องเป็นคำว่ามีการนั่งพักเนาะ
1: น
0: ั่งตัวมันปรับได้ก่อน
1: ปรับตัวก่อน
2: แล้วก็อย่างที่บอกเนาะนาฬิกาเนี่ยเราพยายามบอกแต่หลายที่แล้วนะครับบอกหลายครั้งแล้วว่าคือใส่สมาร์ทวอทนะครับสมาร์ทวอทไปเดี๋ยวนี้มันมีแบบวิวัฒนาการมาดีมาก
0: เออ
2: จับต้องได้แล้วก็ประสิทธิภาพดีตัวอย่างแรกเลยคืออัตราการเต้นของหัวใจอย่างสมมติว่าเราทำงานหนักอันเนี่ยตอนนี้หัวใจเต้นไป100ป่ายนะ140
1: น
2: ะ
1: มีเท่าใดก็จะแจ้งเน
2: า
1: ะ
2: แม่นครับสามารถวัดออกซิเจนแซดก็ได้แล้วล่าสุดอันนี้ใหม่ล่าสุดนะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสามารถที่จะอนุมานค่าน้ำตาลในเลือดได
1: ้
2: ซึ่งเคยเจอนะครับอันที่ขายกันมาเนี่ยนะคือโจ๊กหมดนะแต่ว่าครั้งนี้แต่บอกยี่ห้อไปเลยนะครับต้องไปซ้อคนเดียว
1: พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะ
2: พัฒนาขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: สามารถอนุมานได้ว่า
1: ค่าน้ำตาลในเลือดมีเท่าไหร่
0: เจ้า
2: แม่นครับแม่นครับแม่นถูกต้องครับ
1: แ
2: ต่ว่าต้องบอกว่าอสมสันทรายนี่นะไปถึงขนาดว่าซื้อเครื่องตรวจวัดไขมันแล้วนะแต่ว่าตรวจผ่าน
1: ฮะได้อสมยอดเยี่ยม
2: ได
1: ้ลงทุนขนาดนี้ลู
2: กก็คือมีเครื่องมือตรวจแล้วแต่ว่าสติปเนี่ยค่อนข้างที่แปลงโน
0: ่
2: นนะครับก่อนตรวจครั้งหนึ่งร้อยป่ายนะครับเพราะนั้นก็จะตรวจฟรีไม่ได้นะใครแค่ตรวจก็ต้องเสี่ยงร้อยป่าย
0: แม่น
2: ร้อยซาบเกินนี
0: ้ไอ้เครื่องตรวจยังแบบแปลงแต่จะเจอไอ้สติป
2: ต
0: ั
2: วสติป
1: ซื้อมาก็คุ้ม
2: แล้วครับเรียบร้อยนะครับคุ้มมาก
0: เจ้า
2: แต่ว่ามันจะมีสติปติดมาฮื้อบักกี่อัน
0: แม่นๆ
2: ซาว30อันเนี่ยครับประมาณเนี้ย
1: แล้วถ้าหมดเหรอ
2: หมดก็ต้องซื้อใหม่ครับซื้อสติปได
0: ้ซึ่งตัวเครื่องนั้นมันอาจจะมาแปลงที่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวสติปที่เอาไว้อ่านค่าเนาะเวลาที่เฮายดเลือดเข้าไปก็อ่านค่าว่ามีน้ำตาลในเลือดเท่าใด
2: แม่นครับ
0: มีไขมันเท่าใดเนี่ย
1: เคร
2: ื่อง
1: มันแปลงน้อยเครื่องใหญ
2: ่เครื่อง 3,000 ป่ายเครื่องใหญ่พอสมควรครับเครื่องใหญ่ก็คือมอกมือเอาถือได
0: ้
2: ใหญ่กว่ามือถือหน่อย
0: เจ้า
1: ประมาณเนี้ย
2: มาได้เป็นของคนกลางแต่ถ้าจ่ายตังค์ก่อนให้ได้อยู่
1: เอามา
0: ทด
1: ลองก่อน
0: นอกสถานที่ต้องทำนอกสถานที
2: ่เดี๋ยวมัน
1: ไม่ใช่มีหลายคนเนี่ยอยากจะตัวแต่เพิ่นก็ต้องเสียตังค์นั่นแหละ
2: คือเรื่องของเรื่องต้องบอกอีคือเฮาเนี่ยคนเฮาที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกอย่างนะถ้ามีเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ว่าบางคนบอกค่อยซื้อกัน
0: ปัญหาว่ามันเป็นการลงทุนในด้านสุขภาพ
2: มัน
1: เครื่องวัดความดันเนาะ
2: แม่นครับเครื่องวัดความดันเนี่ยต่อคือเขาป่วยบ่ป่วยเอาซื้อไปก่อนนะแบบนี้สมาร์ทวอทเนี่ยมันไปได้แปลงอย่างมากมายซื้อไว้เจอะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเวลาที่เขาเดินมันก็จะช่วยเขาหนาช่วยว่าตอนนี้เดินนักลำไปแล้วเนอะอันหัวใจเต้นดังแล้วไปนะขอหยุดก่อนพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่
0: อย่างนั้นมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเฮา
2: แน่นครับแล้วกับคนที่เส้นเลือดแตกนี่นะถ้าบักเกิน200เนี่ยเส้นเลือดใหญ่นะมันจะบาดแตก
0: เจ้า
2: อย่างบักเกิน200เนี่ยมันบาดแตกหมอก็บอกแล้ว
1: หมายถึงความดันนะ
2: หมายถึงว่าความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาดูว่ามันเกือบจังนะเกือบจะถึง200นะเฮาต้องเผาม
0: ันเกือบจะถึง200
2: เราต้องแผ่วลงนะครับ
0: ก็บอกว่ามันถึงดีกว่า
2: แม่นครับถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้น
2: พอสัก150นี่ก็คือหน้ามืดแล้วนะ
0: แม่นจ้ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไม่ทราบว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็จะมีเครื่องวัดความดันเนาะเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือเนาะนะเจ้าที่หันที่เขาควรจะต้องมีติดบ้าน
2: เมื่อเดี๋ยวนี้รณรงค์เรื่องก็คือบอกเพื่อนว่าเวลาที่มีงานศพงานซากนี่นะขอบอกเจ้าภาพเลยเจ้าภาพครับอันถ้าเป็นไปได้นะผมขอเติม
0: บริจาค
2: ขอเป็นของที่มันสามารถรีไซเคิลได้บอกว่าจะเป็นแพมเพิร์ดกราฟว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์เช่นสำลีเครื่องมือทำแผลนี่นะเอาห่อมาเป็นหุ่งก็ได้แล้วก็ติดชื่อติดมาเลยเป็นพวงหรีดจากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่แล้วเอามาฮื้อกัน
1: มันใช้ประโยชน์ได
2: ้แม่นครับแล้วมันก็แบบเป็นขยะด้วยนะเสร็จเรียบร้อยเฮาก็ได้เอาของมูเนี่ยไปฮื้อของ ที่มันตกทุกขยะได้ต่อจะเป็นพัดลมก็ได้นะจะเป็นไอ้อย่างก็ได้ที่มันสามารถเอาไปใช้ได้
1: แต่ถ้าเป็นรีดดอกไม้มันก็ทิ้งไป
2: มันก็ทิ้งไปแล้วมันก็บางครั้งออยซีดมันก็ทำลายมาได้เน
0: า
2: ะมันย่อยสลายก็ย่อยสลายมาได้น
0: ะ
2: บางคนแบบอ้ามาใช้ออยซีดใช้โฟมถ้าเป็นดอกไม้แห้งโฟมมันก็ย่อยสลายยากนะครับ
0: ใช้เวลาเป็นร้อยปี
2: แม่นครับจะใช้วัสดุธรรมชาติเช่นเอาเฟืองเอาฟางมาห่อการนั้นก็ใช้เวลานาน
1: ถ้าเพิ่นทำกันหลายๆที่บ่อยๆนะไม่หลวงว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
0: เจ้า
1: เป็นแพมเพิร์ดเนี่ยมันได้ใจ
2: แม่นได้ใจแน่นอนครับเพิ่นบอกว่าอ้าวก็ทางการเพิ่นก็มีเฮือหรอทางเกินทางเกินมาหน้านั่นก็
0: อาจารย์มี3คนนะ
2: สาวคนยังลูกกันอู
1: ้การเปิ้ลบางทีเปิ้ลก็
2: มันก็ได้
0: แบบเพียงพ
2: อมันบ่ทั่วถึงมันเยอะนะประเทศไทยของเขา
0: แม่น
2: เขาบอกว่าข้อเสียของการที่เฮาดูแลพี่น้องประชาชนดีก็มีอยู่นะนะก็คือสุมาเตอร์มาตายซะเชื่อหายนะเขาว่าไอ้เนาะมันมาใช่เนาะบางคนเพิ่งคือเพิ่งก็ต้องอมป้ออมปล่อยเนาะอู้หึงเนาะก็ดูแลกันไปแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องเฮาต้องอู้กันตรงๆนะว่าถ้าเฮามีผู้ป่วย1คนเท่ากับเฮาจะต้องสูญเสียบุคลากรที่อยู่ในบ้านนั้นน่ะไปแฮมนึง
0: แม่น
2: ๆนะหรือบ่อั้นเฮาก็ต้องไปจ้างคนมาดูแลเนาะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีอย่างมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือดูแลร่างกายของท่านให้แข็งแรงที่สุดแล้วถึงเวลาเฮาไปแบบง่ายๆเฮาแบบหลับไปกะเฮาแบบหมดปนท้องอย่างก
0: ็หมดบุญ
2: ไปกะเนี่ยอย่างนั้นมันก็จะต้องไปได้เดือดร้อนใคร
0: เจ้าแต่ว่าใครที่กำลังดูแลผู้ป่วยซึ่งปนท้องว่าเป็นระยะพึ่งพิงเนาะหรือว่าระยะสุดท้ายเนาะเจ้าก็อาจจะต้องมีการเพิ่มพลังเพื่อตัวเก่าตัวนะจ๊ะเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยใช้พลังค่อนข้างที่จะเยอะ
2: เยอะมาก
0: นะจ๊ะเพราะต้องอยู่ผ่านมาละจ๊ะ
2: บางคนที่คือส่วนใหญ่นะบางคนไปก่อนผู้ป่วยยังมาไปไหนจ๊ะอันคนดูแลไปก่อน
1: คนเฝ้าเข้าค่ายไปก่อน
0: แล้วก็ปัญหาว่าคนที่อยู่ในครอบครัวถ้าท่านไม่ได้ไปเป็นคนดูแลผู้ป่วยโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นพี่สาวครับหน้าที่ดูแลพ่อหรือว่าแม่ที่เป็นอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะเจ้าแต่ว่าเขาเป็นน้องๆเนาะก็อาจจะต้องส่งกำลังใจหรือว่ามีการซับเปลี่ยนกันหรือบันได้มีเวลาพักผ่อนแล้วก็เวลาส่วนตัวพ้องเนาะเจ้าจะบังเกิดความเครียด
2: บางคนเพิ่งก็สั่งไว้เลยนะบางคนเพิ่งก็สั่งบางคนก็สักไว้ที่หน้าอกก็มีนะว่าถ้าเกิดอย่างขึ้นมาต้อง CPR ขึ้นมาเนอะต้องแบบมาปั๊มหัวใจขึ้นมานะปล่อยคนไปเลยเนาะต้องได้ทรมานต้องมาใส่สายทั้งอาสายอาหารการสายปัสสาวะการ
1: บางคนเนาะ
2: เพิ่งบอกว่าเพิ่งทรมานแต่เพิ่งทรมานแต่นะเพียงแต่ว่าเพิ่นอู้มาได้ตาเองความเจ็บนะเพิ่นยังเจ็บอยู่นะไม่ใช่ว่าบาดเจ็บนะครับก็คือมีหลายรายเน
0: า
2: ะเพิ่นบอกว่าอ่ะขอใส่สายมาก่อนจากโรงพยาบาลโอเคได้กับรถแอมบูเลนต์มันจะมีเครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วเนาะบอกกองมาถึงบ้านก็ค่อยมาถอดเหมือนกับเพิ่นจะบอกว่าขอมาเสียชีวิตที่บ้านดีกว่าไม่ต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันยังอีกก็ได้นะครับกับเป็นอย่าง
0: เจ้าเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นน้องว่าไม่เป็นเพราะว่าการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะจ๊ะคนเป็นญาติยิ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยอ่
2: ะ
0: หรือว่าเป็นคนที่เวลามันมีเหตุฉุกเฉินถ้าสมมติว่าท่านจะต้องมีการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเนี่ยเวลาถ้าเกิดอาการหนักลงไปเนี
1: ่
0: ยเราควรจะต้องมีการตกลงกันตั้งแต่ที่บ้านก่อนเพราะท้ายสุดเนี่ยเวลาคุณหมอปัญหาก็จะถามว่า คนไข้เนี่ยเปิ้นมีอาการจะได้พ้อง1 2 3 4มันมีภาวะที่เปิ้นจะเกิดอาการนอกไปได้ทุกระยะเวลาญาติควรจะได้อู้กันเนาะจะว่าจะมีการที่จะให้ทางแพทย์เนี่ยเปิ้นรักษาไปในแนวทางใดอีเนาะเจ้าเปิ้นก็จะบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งท้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่เฮาก็จะต้องมารวมกันตัดสินใจบ่ใช่การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งเนาะเจ้
2: า
0: แล้วก็อันนี้เราจากประสบการณ์ตรงของตัวเก่านะเจ้าเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าหากว่าป่วยคือการเป็นการตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งเนี่ยพอมันเกิดเหตุอะไรอย่างมาเนี่ยคนที่ตัดสินใจลงไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหนักกว่าคนที่เป็นไม่ได้มาร่วมตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจร่วมกันก่อนนะจ๊ะว่าถ้าเกิดว่ามีภาวะดูแลผู้ป่วยนะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นมีอาการที่มันมาแน่นอนนะจ๊ะขึ้นลงๆเนี่ยถ้าเกิดภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยจะดำเนินการจะได้ในแนวทางของการรักษาจะใส่เครื่องช่วยหายใจก่อนถ้าเกิดว่าการเป็นแย่ลงไปหรือว่าจะมาใส่ก่อนถ้าว่าผู้ป่วยนั้นมีความรู้สึกตัวอย่างดีเนี่ยต้องยุคิดว่าน่าจะต้องถามเปิ้ลว่าเปิ้ลต้องการที่จะรักษาเปิ้ลไปในแนวทางใดเนาะเจ้าแต่ยังของคุณตานี่คือเปิ้ลสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้นะจ๊ะมันก็เลยกลายเป็นการตัดสินใจที่ต้องตัดสินใจร่วมกันนะเจ้าแล้วก็บอกควรที่พอเปิ้ลบอกว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าคุณหมอโทรมาว่าผู้ป่วยมีอาการ1 2 3 4จะอี้จะเป็นวางแนวทางจะได้อ่ะก็เอาที่หมอว่าอันใดที่หมอว่าดีก็ไปได้แหมเพราะคุณหมอบ่สามารถจะมาตัดสินใจแทนญาติได้
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คืออู้กันก่อนนะเจ้าแล้วก็เตรียมคำตอบไว้ตัวเพราะว่าพอเวลามันตึงจะมีอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครมีญาติหรือว่าผู้ป่วยที่จะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มันมีอาการไม่แน่นอนอ่ะคนรักษาหรือว่าคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเปิ้ลก็จะโทรมาหาเฮาถ้าเกิดว่ามีอาการซึมลงแย่ลงไปเนี่ยจะให้เปิ้ลดำเนินการจะได้อันนี้ก็ตัดสินใจกันก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องมาเป็นข้อผิดเถียงกันต่อไปหลังจากที่มันมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา
2: ครับอันนี้ไม่ใช่รายการบ้านไม่รู้โลยครับ
0: จะมาที่ก็เล่าประสบการณ์ที่เขามาเจอมาเจอมา
2: ไหนๆก็เป็นหมอละไหนๆก็เป็นหมอมีทำเรื่องอันนี้สำคัญมากๆเลยเนาะ
1: เรื่อง
2: ไวรัสฮันตา
0: ไ
2: ม่หลวง
1: มาใหม
2: ่
1: อะ
2: มาใหม่ทำแล้วนะมาใหม่ทำแล้วนะคนบอกว่าเป็นโรคอันตรายที่ตอนนี้เขามีผลบังคับใช้แล้วนะครับบรรจุลงไปอยู่ในที่อนุบัญญัติตามมาตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558
0: จ้ามันเป็นจะได้มาจะได้จ้าบางคนไม่ได้ตุยข่าว
2: ใจอี้ใจอี้
0: เจ้า
2: ประเดี๋ยวนี้ก็คือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่143ตอนพิเศษ120นะครับงองูวันที่15พฤษภาคม2569มีผลบังคับใช
0: ้
2: ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2569ก็คือตะวันที่ผ่านมานะครับมันบอกว่าโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตานะครับมีอาการไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและอาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปอดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวในรายที่มีอาการรุนแรงแล้วก็มีอาการไอหายใจลำบากมีภาวะปอดอักเสบมีของเหลวข้างๆในปอดมีภาวะช็อกมีความดันโลหิตต่ำ

0: หากว่าเป็นนอนบนเตียงสูงเนี่ยเขาต้องพยายามจับเปิ้ลก่อนนะจ๊ะแล้วก็ให้เปิ้ลนอนลงราบกับพื้นนะจ๊ะบ่ให้เปิ้ลเปิ้นทําว่าถลายตกเตียงก้าอย่างก้าหัวไปฟาดลงไปอันนี้ยิ่งอันตรายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านเจอผู้ป่วยชักเนี่ยก็คือจับเปิ้ลนอนลงในคือราบก่อนนอนราบนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงพยายามถ้าว่าเปิ้ลมีสิ่งของอย่างในปากเช่นฟันปลอมหรืออย่างเงี้ยก็พยายามหาช้อนพันผ้าเนาะแล้วก็ใส่ปากก่อนมือมันกัดลิ้นนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงก็ต้องมีสติถ้าว่ายิ่งมีคนอยู่ในพื้นที่ท่านตัวน่าจะเป็นญาติพี่น้องเนี่ยก็บอกเปิ้ลโทร1669นะจ๊ะซึ่งพอโทรไปที่1669เนี่ยเปิ้ลก็จะให้คำแนะนำเนาะเขาก็บอกอาการเป็นไปแต่ท่านต้องมีสติท่องไว้ตัวเองว่าท่านต้องมีสติสามารถที่จะบอกอาการได้นะจ๊ะอยู่ก็ไผอาการเป็นเหมือนจะได้ชักจะได้ชักมากี่นาทีแล้วโรคประจำตัวเป็นอันยังนะจ๊ะแล้วก็บอกเป็นน้องว่าพื้นที่หรือพิกัดที่ท่านอยู่นะเพื่อเปิ้ลจะได้ส่งรถพยาบาลมารับท่านไปหาหมอต่อไปนะเจ้าแต่เปิ้ลก็จะมีคำแนะนำเบื้องต้นว่าตอนนี้เอาผู้ป่วยนอนราบหรือยังนะเจ้าเอาตรวจดูสิ่งของภายในปากเปิ้ลมีก่อนนะป้องกันการกัดลิ้นก่อนแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการชักเนี่ยเพื่อจับพลิกตะแคงจับพลิกตะแคงอาการชักของเปิ้ลเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็จะสงบนิ่งไปซึ่งในช่วงเวลาเนี่ยเปิ้ลก็จะโทรหา1669หรือว่ารถแอมบูเรนซ์ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดที่จะสามารถมารับท่านไปโรงพยาบาลต่อได
1: ้อ
0: ืมอืมอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงซึ่งเขาก็ต้องฟังคำแนะนำจาก1669ตัว
1: แม่นครับผู้ก็ว่าอย่างมาก
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นประโยชน์กับคนที
0: ่
2: ใกล้ชิดกับคนป่วย
0: แม่น
1: แม่น
0: ถู
1: กต้องถูกต้องครับ
2: บางทีญาติตกสะเกิน
0: แม่นตกสะเกินนี่มันห้ามกันมาได้
1: ก่อนมันจะมีมาก่อนที่เฮาจะมีสติเนี่ยมันจะมีหุยมาก่อนมันจะหุยก่อนพอป้องหุยเสร็จเรียบร้อยแล้วสติมันจะเริ่มมา
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: บางคนนี่หุยอย่างเดียวคือหุยว่าก็หุก็คือหุยก็หูว่าหุยคือต้องตั้งสติตัวเก่าไปเนาะบาอันกับไปไหนมาได้ก็หุยว่าน่าตายต่อหน้าหุยนั่นน่ะ
0: คือถ้าเป็นหมดสติที่บ้านนี่พอทำเนาเจ้าน้องยุ้ยผ่านมาคือคุณตาเอารับออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก
1: ็
0: ชักภายในรถแล้วมีน้องยุ้ยกับคุณตาสองคน
1: เอา
0: เนี่ยจะได้ละเขาก็ว่าเอ๊ะเขา
1: ไม่ได้อยู่ในรถแอมบูเลนส์เนาะ
0: ไม่อยู่ในรถแอมบูเลนส์รถส่วนตัวนะจ๊ะ
2: กำลังจะปิกบ้าน
0: กำลังจะ
1: ปิกบ้าน
0: กลับบ้านแล้วก็แต่ว่าเปิ้ลมีภาวะขึ้นมาเนี่ยจะได้ละก็ต้องตั้งสติก่อนพยายามเอารถเข้าข้างทางเพราะเขาจับเปิ้ลแล้วเอ๊ะอย่างสั่นผิดปกติเขาก็เลยเรียกไปอ้าวชักเนี่ยใจดีเนาะเขาก็พยายามตอนช่วงนั้นมาเส้นของวงแหวนรอบสอง
1: อ๋อรถก็เยอะๆพอสมควร
0: ก็เยอะเพราะว่าเป็นช่วงเร่งด่วน 5:00 น. กับ 6:00 น. แมลงรถนักแล้วก็เขาต้องเอา
1: ฉุกเฉิน
0: แม่เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เอารถเข้าข้างทางนะเจ้าแล้วก็พยายามเอาตานอนราบเพื่อกับกระปื้นผนังพิงนะเจ้าของรถเนาะเสร็จแล้วก็โทร1669ขณะว่าเขาพยายามมีสติเนี่ยยังกดผิดกดถูกเหมือนกันกว่าจะถึง1669แล้วก็ฟังเปิ้นว่าเปิ้นแนะนำเขาว่าจะได้นะเจ้าแล้วก็พอทำตามคำแนะนำเปิ้ลเนี่ยคุณตาก็ค่อนข้างสงบลงแล้วก็แถมสักกำหนึ่งก็มีน้องๆกู้ชีพเนาะเจ้าก็ขี่รถมารับคุณตาไปโรงพยาบาลนะเจ้า
1: ก็หลายๆคนอาจจะบอกโหนะเวลาที่เราขับรถไปนี่
0: เจ้า
1: บางทีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในรถนะ
0: ม
1: ีผู้ป่วยอยู่ในรถบางทีผู้ป่วยเองเป็นคนขับเองด้วยซ้ำไปผมเคยเจอครับว่าม
0: ีสติขนาดเจ้า
1: คือรถที่ขับเนี่ยมันผิดปกติ
0: เจ้าม
1: ันสะเลไปสะเลมามันเอ็นไปเอ็นมาเอ็นไปมันคือเพราะคนปกติเพิ่งจะมาขับอย่างนั้นนอกจากคนที่เมาสุดๆหรือบาอั้น
0: มีอาการสุดๆเนาะ
1: หรือคนบัดสบายอยู่ในรถ
0: แม่น
1: บอกก็เฮากับเตะแกก็คือเตะแกฮึบอกว่าเตะแกฮึ
0: แต่เตือนเปิ้น
1: เตือนเปิ้ลแล้วฮึคนอื่นเนี่ยได้ระวังตัวว่ามันมีรถที่แบบปกติอยู่เนอร์เนี่ยสักพักหนึ่งรถจอด
0: เจ้า
1: ก็คือจอดแล้วก็ทุกคนก็ล่นเข้าไปว่าเป็นไอ้อย่างใครเป็นแบบกับเปิ้ลก็เป็นแต่
0: เจ้า
1: เปิ้ลขับคนเดียวครับแล้วเปิ้ลก็ฮู้ตัวเก่าเปิ้ลนะว่าเปิ้ลสบายนะเปิ้ลพยายามเข้าข้างทางเน
0: า
1: ะนะครับสุดท้ายก็เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือ
0: ได้เจ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของเพื่อนร่วมทางเนาะอันนี้คือเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้แน
0: ่นแน่นอนว่าทุกคนอาจจะเคยเจอก็ได้เนาะเจ้า
1: แรกๆอาจจะล้มพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: มันอย่างใดนะ
1: เ
0: ขาคู่ออก
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: ขับรถ
2: ป
1: ี
2: ไปปีมา
0: เจ้า
2: เนาะ
1: มีอยู่เตือนนึง
0: เจ้า
1: อันนั้นคือขับรถมาดีคือแบบเขากับลมเสียเนาะเขาพยายามแซงไปแค่พอหน้ามันเป็นไผ่ละแล้วก็บอกกองไปหันเป็นคนเท่ามุ้งยิงอ
0: ่
1: ะคนเท่ามุ้งยิงเปิ้ลจะไปไหนบอกหัวแล้วเพิ่งก็ขับจ้า
2: เจ้า
1: ก่อนหน้าอาจจะแบบจำเป็นก็หาเขาก็นึกไม่ได้อ๋อไอ้ลูกเต้ามีไหนนะแล้วลูกเต้ายังมาเปิ้ลอาจจะสบายก็ได
0: ้
1: เปิ้ลอาจจะต้องหมอนัดไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยขอให้ใจเย็นๆผมก็จะพยายามแบบ คือผมนี่จะลมเสียบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเนาะแต่ประเดี๋ยวเนี่ยพยายามที่จะทำใจว่า
2: ใน
1: ร
2: ถก่อน
1: ในรถอาจจะมีที่มันผิดปกติอาจจะแบบปกติเหมือนกับที่เราเห็นนะ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ใจรถใจถนนร่วมกันก็

0: มีความสังเกตสังการ
1: ม
0: ากขึ้นด้วยด
1: ้
0: วยความใจร้อนเนาะเจ้าบางทีมันอาจจะเป็นจากอาการป่วยของเพิ่นก็ได้แล้วเจ้าเพิ่นอาจจะไม่ได้อยากจะขับรถขวางไปขวางมาจ้านก็ได
2: ้บางคนที่ขับรถเวอร์ขนาดนั้นฟิวไปเพิ่นอาจจะมีคนป่วยอยู่ในรถแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านมีผู้ป่วยอยู่ในรถนะขอเปิดไฟฉุกเฉินนะครับ
0: จ
2: ะไฟฉุกเฉินไฟกระพริบนั่นน่ะขับไปนะครับเขาถึงรู้ว่าโอเครถคันนี้ต
0: ้
2: องมีอย่างอยู่ใน
0: แม่นแล้วก็แฮมอันนึงที่อยากจะเพิ่มก็คือว่าหากดูแล้วอาการของผู้ป่วยเนี่ยมันมันนิ่งมีขึ้นขึ้นลงลงแล้วมันดูแล้วมันน่าเป็นห่วงจอดข้างต่างแล้วห้องรถฉุกเฉินดีกว่า
2: แม่นครับ
0: บางคนบางคนว่า
2: บางคนว่า
0: อย่าฝืนเจ้า
2: บางคนว่าฉันแบบทำแบบฮ้องอ่ะฉันจะไปส่งคนเดียวรถบ้านน้องก็มีอีน่ะ
0: แม่น
2: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมอกมอกหมอนัดอ่ะ
1: มันไป
2: มอกตัวสุขภาพไม่ได้ครับ
1: เจ้
2: า
1: ครับป่วยนี่นะมันเกิดอุบัติเหตุได
0: ้แม่นแม่นเจ้า
2: ครับผมมอกตัวสุขภาพเนี่ยไปคนเดียวได้แบบเป็นเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องรถไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารถแบบมาเตอร์เขาออกมาก่อนเขาก็ต้องประสานกับเพื่อนว่าตอนนี้ผมถึงนี่แล้วเนอะพยายามเพิ่มตัวก้นเข้ามาเพื่อที่จะรีเฟอร์ขึ้นได้
0: เจ้า
2: ใช่นะครับประมาณนั้น
0: เจ้าหรือว่ามักจะเจอเหมือนกันเวลาถ้าเกิดว่ามีการออกเหตุของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนาะเพราะส่วนใหญ่เทศบาลอบต.เนี่ยก็จะมีกันสายที่เข้ามาเวลามาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะมีว่าไม่ต้องเปิดหวอมันเนอะอายให้เปิ้ลมันมาได
2: ้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: อันนี้มันมาได้มันเป็นอันนี้ของเปิ้ล
2: มีอยู่เคสหนึ่งล้มในห้องน้ำ
0: เจ้า
2: เปิ้ลก็โทรมาว่าเนี่ยแม่ล้มในห้องน้ำนี่ยาใดดีเนาะก็เลยว่าไม่ต้องย้ายคนไข้เตอร์เอาไว้ที่ห้างเอาไม่ต้องย้ายยายเตอร์เอาไว้ที่ในห้องน้ำนั่นแหละเปิ้ลล้มก็คืออยู่ท่าไหนก็คืออยู่ท่านั้นเดี๋ยวรอกู้ชีพไปเดี๋ยวจะไปเนี่ยเดี๋ยวรีบมาเลยนะเปิ้ลบอกว่าจะอะไรเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลลากออกมาจากห้องน้ำละเอาใจเสียไปแล้วหนึ่งอย่างเลยเน
0: า
2: ะเพราะว่าเคลื่อนถ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไหมเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวที่ล้มลงไปเนี่ยอาจจะได้รับความกระทบกระเทือน
0: เพราะว่าบางทีเขาก็บอกว่ามันเคลื่อนย้ายถูกวิธีก่อน
2: แม่นถูกต้องครับแล้วบอกกองไปถึงโอเคเขาก็ทำตามที่เฮียนมาอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างขึ้นรถปุ๊บเปิ้ลบอกว่าไม่ต้องเปิดไฟเนอร์ไม่ต้องเปิดเสียงเนอร์ไอแม่แบบบ่ชอบเสียงรถอะไรอย่างอี
1: ้ต้องเปิดหวอ
2: เปิดมันต้องเปิดหวอนะใจบดีนะแล้วก็ส่งที่ไหนก็ส่งที่โรงพยาบาลมหาราชซึ่งจากสันทรายมามหาราชเนี่ยมันใช้เวลาเมิน
0: เลย
2: นะ
0: ครับ
2: ถ้าเปิดหวอมาเนี่ยประมาณ9นาทีถึง9นาทีถึงถ้าเปิดหวอมาให้นะเปิดขอเปิดหวอเปิดไฟขอทางมาด่วนเลยนะ9นาทีถึงแต่อันนี้เปิ้ลบอกคือเปิด
1: ก็เลยมาโวยไปได
2: ้เกือบ45นาที
0: แม่น
2: กว่าจะถึงมหาราชที่ดู
0: คือแบบมันเหมือนจะเคสที่มันด่วน
2: แม่น
0: รอได
2: ้เปิ้ลคิดว่าเป็นเคสธรรมดาจนสุดท้ายบอกกองไปถึงหมอว่าได้อย่ามาจ้า
0: แม่
2: มาจ้าบาดสามมาจ้านี่คือแบบสภาพนี้บาดสามารถที่จะแบบอันนี้ได้แล้วนะนี่คือมาจ้า
0: อาจจะฟื้นฟูแล้วมาเหมือนเก่าม
2: าเหมือนเก่าสุดท้ายเปิ้ลได้นอนติดเตียงมาเป็นเวลาแห่ง13ปีแม่นะแต่ถ้าเกิดสมมติณวันนั้นเขาต้องย้ายผู้ป่วยเอาผู้ป่วยไว้ที่ห้องน้ำแล้วมาก็เปิดหวอมาปกติเปิดสัญญาณเปิดไฟมาอย่างมาปกติเนี่ยคนไข้อาจจะกลับคืนมาเป็นสู่สภาพเดิมได้อย่างน้อยกว่า 90% คือนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาคือเปิ้ลทำงานได้เต็มที่เลยมันต้องเปิ้ลใครทำอย่างที่เปิ้ลทำเพราะเปิ้ลเฮียนมาอยู่แล้วม
0: ัน
2: ต้องห่วงถ้าเป็นเคสที่ฉุกเฉินแต่แล้วสามารถที่จะแบบเกินกำลังของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลจะประสานที่โรงพยาบาลคนเดียวแล้วรถจากโรงพยาบาลเปิ้ลก็จะขับย้อนเข้ามาหาเฮาแล้วก็มารีเฟอร์กันกลางถนนนั่นแหละนะครับกลางทางนั่นแหละนะครับอันรถของโรงพยาบาลก็จะมีตั้งแต่แพทย์กับ
0: แม่พยาบาล
2: วิชาชีพกับอยู่ในห้างชุดปฐมพยาบาลที่แบบเชี่ยวชาญกว่า
1: เปิ้ลฮ้องว่านาทีชีวิตแล้วม
0: ัน
1: ต้องไปอายว่ามันต้องไปเปิดหัวเปิดแหวนนี่มันต้องมาอู้ด
0: เ
1: ลยละ
0: เจ้ามันจะเป็นลักวิธีการปฏิบัติของเปิ้ล
1: แม
0: ่นะเจ้าในการที่จะออกเหตุแต่ละครั้งนะเจ้าเขาก็เข้าใจว่าบางทีกับบรรยากาศจะหูว่ามีคนเจ็บคนป่วยในบ้านนี้นะเจ้าแต่ว่ามันเป็นนาทีชีวิตเนาะเขาต้องช่วยชีวิตไว้ก่อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็จะหูบางทีโอเคอาจจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นตอนดึกละอันนี้เปิ้ลก็จะหูวิธีการเองว่าอาจจะถึงตีแล้วหรือว่าเป็นตีที่มันต้องใจความเงียบนะเจ้าเพราะบางทีก็กลัวเปิ้ลแตกตื่นเนี่ยเปิ้ลอาจจะลดเสียงลงหรือว่าอาจจะแบบเปิดนะก่อนที่จะเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้า
1: เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณ
0: ์เจ้าอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่ามาจากประสบการณ์ตรงเนาะเจ้าแล้วก็ที่เขาไม่ได้ไปสัมผัสแต่นะเจ้า
1: โดยเฉพาะพ่อหลวงชาติ
2: อยู่กับ
1: คนป่วยสะบ้าสะเปิ้ล
0: จนบัดนี้ย้ายไปอยู่สุสาน
2: วันนั้นเขาล้างอันลงอันเพื่อให้เขาลงเย็นนี่นะ
0: เจ้า
2: เสร็จเรียบร้อยเขาก็ลงเฟซเนาะล้างเสร็จเอาแอลกอฮอล์ล้อล้างอย่างดีเลยนะบะ
1: ห
2: มี่ฉีดน้ำหอมตัวบะหมี่กลิ่นบะหมี่กลิ่นคาวลงคาวเลื่อนทุกอย่างดีหมดเลยแล้วเขาก็พ่นลงเฟซว่าตอนนี้พร้อมแล้วรออยู่แล้วเขาว่าบ่พร้อม คือต้องบอกว่าอย่างนี้คือมันดึงแบบมีใครที่มาได้ไปหน้ามาได้ไปทุกคน
0: จ้าเป็นคำว่าเป็นมรณานุสติ
2: มรณานุสติ
0: เตือนตัวเก่าทุกวันนะจ้าว่าเฮาฮู้วันเกิดแต่ว่าวันตายนั้นเฮาบ่ฮู้เน
2: า
0: ะ
2: เพิ่นบอกว่าก่อนและหลังหมายถึงว่าก่อนการเสียชีวิตกับหลังละชีวิตหลังความตายบ่สำคัญเท่าตอนที่กำลังจะตายเพื่อนว่าอย่างนี้ตอนที่กำลังจะเสียชีวิตนะเพื่อนบอกว่าฮึบไปอย่างมีความสุขที่สุดถ้ามาอย่างก็ได้ฮ้องลูกฮ้องหลานมาฮ้องคนที่แบบเปิ้นฮ้องอย่างไรอ่ะคนที่
1: ก็มีความสุขมากที่สุด
2: เออสมมติว่าเนี่ยโอ้อยากเจอแม่หลวงนุ้ยขนาดขอแม่หลวงนุ้ยมาหากับข้าอย่าหมดลมหายใจแล้วนายเนาะเฮาก็จะมีความสุขถ้าแม่หลวงนุ้ยมาเออเฮาก็มีความสุขแหละอันห้องลูกห้องหลาน
1: อาจจะตายเตื
2: ้อแม่นครับแม่นครับอาจจะตายจริงๆก็คือระยะสุดท้ายแล้วแหละแต่ว่าขอขึ้นตายอย่างมีความสุขที่สุดนะสวดมนต์สวดอย่างเข้าไปทำจิตใจให้สงบแล้วเขาก็จะจากไปอย่างสงบ
0: เจ้าฟังดูก็อาจจะเอ๊ะวันนี้อย่างอุ๊กก็เรื่องเป็น
1: ปรงแล้วนะ
0: ปรง
2: ปรง
0: แล้วอันนี้เชิงวัตสังขาร
2: ม
0: ัน
2: เร
0: ื่อง
2: ปกติมันเรื่องปกติ
0: แม่นแม่นจ้าเขาต้องเตรียมตัวในการที่จะไปสู่ความตายเนาะเจ
2: ้
0: าทุกคนเหมือนกัน
1: มันม
0: ี
1: พายุค้ำฟ้าหรอกไปที่เดียวกันหมด
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าเป็นการเตรียมตัวนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือจะมารอลูกรอหลานซะเตอร์เปิ้นก็สว่าหากินนะเจ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมตัวเก่า
2: แล้วค่ะเห็นอย่างนึงถึงแม้ว่าเฮายังแบบป่วยเด้อเฮาบ่ตายเด้อไอ้นะ
0: เจ้า
2: เตรียมไว้ก่อนอ่ะพินัยกรรมมีอะอย่างพ้อง
0: อาเมน
2: แบ่งให้เรียบร้อยให้หมดว่าเป็นอี
1: มันยุ่งเยอะย
2: ุ่
1: ง
2: แต่พระเจ้าว่ายกขึ้นมาไปเลยนะถ้าข้าพเจ้าหมดลมหายใจไปที่ดินผืนนี้บ้านหลังนี้ของหยองในธนาคารจะ
1: เ
2: ฮือกใครเอาของเฮามีอย่างเดียวเนี่ยมีก็นี่ก็สินเต็ม
0: เอาก่อย
2: จะเอาก่อย
1: ม
2: ีก็มีนี่เนาะทำให้เรียบร้อยที่สำคัญก็คือบอกกับคนที่เฮาฮักลูกเต้ากาใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านเฮาเนี่ยอ่ะอันนี้ของอีแม่เนอะมาไว้ที่นี่เนอะนะอันนี้บัตรสวัสดิการนะมินี่เนอะอันนี้ชาปนกิจของอำเภอเนอะอันนี้ชาปนกิจของประเทศนะเตรียมไว้เรียบร้อยเอาฮื้อไข่ก็บอกเพิ่นไปนะครับเวลาที่
1: แม่มินี่ที่ฮันเนอร
2: ์แม่มินี่ที่นั่น
0: เจ้า
2: จะบอกว่าตอนที่แม่ข้าพเจ้าเสียชีวิตแม่ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพิ่นจดไปหมดเลยนะเป็นหนี้ยายนั้นยายนี้ยายนี
0: ่
2: ทางเงินอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพิ่นบอกว่าทรัพย์สินมีตรงนี้นี
0: ่
2: แล้วเฮาไปอ่านนะอ่านเสร็จเรียบร้อยเอาไปตุยหาอ่ะอันนะอันนี้แม่บอกว่าอันเป็นหนี
1: ้
2: แม่สามคนพี่น้องนะนั่งบนไซไปด้วยกันนะแล้วเอาเงินที่เพื่อนเอามาทำบุญเอาไปใส่หนี้แม่
1: แม่เพื่อนจะได้ไปแบบสบาย
2: แม่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากถึงแม้ว่าเงินจะเหลือแม่สบายเดียวแต่ว่าในสิ่งที่แม่ฝากไว้เนี่ยเราสามารถทำได้อย่างครบถ้วนหมดแล้ว
1: สิ่งที่ดีเน
2: าะนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังที่รักนะครับทุกคนหนีบอกพ้นแล้วครับความตายนี่นะครับขอให้เตรียมตัวให้ดีนอนแล้วก็บอกคนที่เราฮักเนี่ยนะครับจะได้แบบมีปัญหาเพราะว่าหลายๆครั้งนี่มีปัญหามากเลยอันนั้นมีที่ไหนนี่มีที่ไหนประชาพนักกิจ
1: บางที
2: อย่าง
1: อย่างตี้มรดกน่ะยังตอนนี้คือพ่อแม่ยังไม่ได้จัดเสร็จแต่ตอนเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างเนี่ยของแม่หลวงนุ้ยอ
0: ่
1: ะลูกก็มีตั้งหลายคน
0: อ
1: ่ะแล้วยังเป็นชื่อแม่อยู่เนี่ยประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าลูกๆเนี่ยจะต้องปากันไปที่กรมที่ดินแม่นก็คือต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: แม่นๆเจ้า
2: จะอีจะอีต้องบอกอย่างอีในเดี๋ยวนี้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่มั้งก่อ
1: แม่เสียแล้ว
2: ฮะแม่เสียแล้วค่ะ
0: เจ้า
2: อ้าวถ้าเสียแล้วนี่ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อย
0: ครับคุณครับ
2: ถ้าสมมติมีลูก5คนก็ต้องมีสิทธิ์ทั้ง5คนม
0: ี
2: กี่คนก็แล้วแต่นะก็ต้องมีสิทธิ์ตามนั้นเน
1: า
2: ะก็เสร็จเรียบร้อยถ้าทำได้นะก็จัดสรรปันส่วนแบ่งให้เรียบร้อยจะได้แบบมีปัญหาเพราะว่ารุ่นที่จะแบบมีปัญหาคือรุ่นเฮาถูกต้องก่อนเพราะว่าเฮาเนี่ยฮักกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ารุ่นจากนี้ไป
1: รุ
2: ่นล้านรุ่นเลนเขาเฮาบอกหูว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นจะได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเฮาแฮกตระกูลของเฮาลูกหลานของเฮาทำตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เฮามีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยทำให้เรียบร้อย
1: ตอนนี้ลูกๆก็ยังอยู่ด้วยกันอยู
0: ่
1: คือมีเวลาก็นัดกันไป
2: ต้องนัดกัน
1: ทำธุรกรรมให้มันเรียบร้อย
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าขั้นตอนแรกนี่จะต้อง1 2 3 4
2: แม่นครับแม่นครับการโอนสินทรัพย์แบบปั้นท้องว่าอะไร
1: มรดก
2: มรดกนี่น่ะจะมาเสี่ยงอย่างนัก
0: เจ้าแล้วก็บางท่านก็พอไปถึงเป็นคำว่าผู้ดูแลเป็นคำว่าอย่างก็ผู้จัดการมรดก
2: ไ
0: ม่ใช่คนที่จะได้ทั้งหมดนะเจ้าแต่เป็นคนที่จะต้องมาเป็นคนเอามาดำเนินการจัดสรรปันส่วน
1: เ
0: ท่
1: าก
0: ันเป็นตัวแทนนะเจ้าบางคนมาเข้าใจว่าคือมันเป็นผู้จัดการมรดก
2: ล
0: ูกกัน
2: เป
0: ็
2: น
0: ลูกกันใจมาใช่นะเจ้าก็คือเป็นคนที
1: ่จ
0: ัดการเฮ้นะเจ้าว่าจะต้องแบ่งใครยังไงนะเจ้าญาติพี่น้องมีกี่คนก็ห้องกันมานะเจ้า
2: ครับ
0: ก็จะช่วยได้จะได้ลดความขัดแย้งหลังจากที่เฮาจากโลกนี้ไป
2: สรุปแล้วคือกรมอุตุกับอันที่ใส่ขันดอกคือเปิ้นอู้กันแล้วมั้งเหรออ
0: ู้แล้ว
1: แล้ว
2: บ่เดี๋ยวนี้จะบอกอย่างนี้บ่ใจก็ปีนี้นะปีหน้าเปิ้นเอิ้นกันแล้ว
0: ฮะ
2: เปิ้นเอิ้นกันแล้วนะ
0: กําหนดกันขนาดนั้นเลย
2: เปิ้นกําหนดแล้วนะเดี๋ยวปีหน้านี่เปิ้นจะนี้กัน
0: มันจะนี้กันเปิ้นจะอย่างใดซะเปิ้นจะนี้กันนี
2: ่มันจะนัดกัน
0: มันจะได้
2: เปิ้นจะนัดกันอ่ะใส่ขันดอกปีหน้าปี70ปีนี้ยังมาไปปีนี้ยังมาแล้วเตื้อนะปีหน้าปีหน้าเปิ้นทันใส่ขันดอกกันแล้ว
0: เจ้า
1: ปีหน้าประมีล่
2: ะ
1: โปรแกรมประมาล่ะ
2: อ๋อมาแล้วนะอันนี้เรื่องแต่อันนี้เรื่อง
1: ปีนี้ยังใส่ยังมาป้นเตื้อ
2: เออนี่เรื่องแต่เปิ้นเคาะแล้วเปิ้นไหว้อ่านนะ
0: เจ้าน
2: ะครับถ้าใครใครหูเนี่ยเข้าไปที่เชียงใหม่108นะ
1: นี่ก็เป็นหน้าฝนแล้วเนาะ
2: ฮะ
1: ฮะเดือนพฤษภาคมนั่นเนาะ
2: แม่นครับแม่นครับ
1: ก็เป็นหน้าฝนละแต่ว่าวันที่นี้ว่าแห่งกรรม
2: วันที่นี้ว่าแห่งกรรมแน่นอนที่สุดก็คือวันเนี้ยนะยังมีใส่ขันดอกอยู
0: ่
2: นะยังมีใส่ขันดอกอยู่ไปได้อยู่นะครับ
1: คนให้จะนาจะลา
2: จนถึง
1: เป็นวันหยุด
2: 19คุณ
1: อ
2: ่ะ
1: 19วันอังคาร
0: เจ้า
1: เจ้า
0: แล้วก็ถึงจะเป็นออกอินทคี
1: วันนี้คนน่าจะลายหรือว่าตะวา
0: ถ้าเป็นวันหยุดคนน่าจะลายนะยูว่า
1: แม่หลวงว่าสุกเสาร์ตีนเนี่ยคนจะนาเนาะ
2: คือมันหลายถึงวันอ่ะมันหลายถึงวัน
1: ถึงว
2: ันก็มีคนถึงวันนะเน
0: า
2: ะเอาว่าเอ๊มันนักท่องเที่ยวว่าคนบ้านเฮาเนาะนักท่องเที่ยวก็ไปคนบ้านเฮาก็ไปพวกลุ่มๆเต็มฮะนะ
0: เจ้าเจ้า
1: ถ้าไปนี่นะไปด้วยกันหลายๆพ่อยังรถมันเขียมที่จอด
0: แม่น
2: ๆตอนแรกตั้งใจไว้ว่า
1: ไปรถกันเดียวแต่ไปแล้ว
2: คนอาจจะไปเก็บดอกเก็บเอาเตียนกาเอาผู้กามามัดนี่เนาะใส่ซาแล้วก็ติ้วมาเท่ๆนี่นะ
1: แปลงล่ะ
2: เออคือการหมอนึกในใจเอาไปซื้อมาดีกว่าไอ้เน
0: า
2: ะได้กระจายรายได้ให้กับคนอันนี้ด้วยนะแล้วก็เพียเขาไอ้เน
0: า
2: ะเออพอย้อนไปซื้อเตอะจะมีขายนะเหมือนกันได้บุญเหมือนกันไอ้นะคร
0: ับ เจ้าเพราะฉะนั้นก็เตรียมในเรื่องของการเดินทางตัวสำหรับใครที่จะไปร่วมงานนะจ๊ะเพราะว่าปริมาณรถนี่หนักแน่ๆแล้วก็เสาร์ติ๊กของเชียงใหม่ก็คือมีทั้งงานถนนคนเดินตัวนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ถนนวัวร้ายนะจ๊ะวันอาทิตย์เป็นถนนคนเดินตะแป
2: วันนี้มีถนนคนเดินก็ตะวากันเน
0: า
2: ะเพราะว่าวันนี้เขาจัดรายการ
0: แต่ว่ามีถนนคนเดินวัวร้ายวันนี้มีถนนคนเดินตะแป
2: ตะแปตะแป
1: ช่วงนี้มันจะเกี่ยวกับประเพณีก็เพิ่นจะมีการประเมินวัดวาอารามตัว
0: เจ้า
1: อย่างวันนั้นนี่ตังของประเดชเฮาเนาะตำบลประเดชเฮาก็มีการประเมิน
0: เจ้าร
1: อบนี้นี่มีการประเมินวัดเทพนิมิต
0: อืมเจ้า
1: น้องว่าการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัด5โสน้องยุ้ยบ้าน
0: เจ้า
1: ทําเหมือน
2: วัดก็มี5โสเนาะ
0: มี
1: แม
0: ่
1: มีของคณะสงฆ์อันอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะเจ้
0: า
1: แต่ว่าเป็นคิวของวัดเทพนิมิต
0: เจ้า
1: หมู่ที่1บ้านแม่ขาน้อยวัดที่เปิ้นจัดงานอันบุพชาตินะคะ
2: เ
1: จ้าณที่วันนั้นของแม่ขา
0: เจ้า
1: วัดนี้แหละถึงจะเป็นวัดที่มันบริเวณมันกว้างเน
0: า
1: ะแต่ว่าก็จะทํากิจกรรมอันอย่างนัก
0: เจ้า
1: วัดเทพนิมิตนี่นะ
0: เจ้า
1: หมายความว่าการมีส่วนร่วมของเจ้าบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใจฮะนะบอกว่างานบุญงานศพเนาะศพก็ไว้วัดฮะนะเอ่ยถึงแม้มันจะคับแคบแต่ว่ามันก็สถานที่ก็รองรับได้อยู่แล้วก็อบอุ่น
0: เจ้าน
1: ะเจ้าก็ฝากคณะกรรมการตัวนะเจ้าวันนั้นที่เพิ่นไปประเมินเนาะจะได้ก็ขอท่านได้พิจารณาเนาะเพราะว่าวัดเทวนิมิตเฮาเนี่ยเพิ่นเพิ่งประกาศว่าเป็นวัดเมื่อเมื่อกี้เดือนที่ผ่านมานี
0: ่ใช
1: ่ทีแรก
2: ก็เป็นสำนักสงฆ์อะครับอารามเน
1: า
2: ะ
1: เป็นสำนักสงฆ์เนี่ยเจ้าแล้วก็เพิ่งได้รับใบประกาศนี่นะแต่งตั้งว่าคือเป็นวัดได้แล้วก็พอเป็นวัดปุ๊บเปิ้นก็ได้รับการติดตามแล้วก็ประเมินผลการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
0: เจ้า
1: เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีข่าวดีเนาะก็หวังว่าจะอ่านเนาะเพราะว่ามันเปิ้นมีเกณฑ์ของเปิ้นอยู่นั่นน้องยุ้ยน้อง
0: เจ้าแม่น
1: ว่าจะต้องมีเกณฑ์อย่างจะได้พ่องอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ว่าในตำบลประแดดนี่ก็มีหลายวัดนะเจ้
0: า
1: ที่ผ่านการประเมินไว้แล้วนะเจ้าอย่างเช่นวัดดอนชัยก็ไปแล้ววัดประแดดก็ไปแล้วว
2: ัดศรีดอนชัย
1: วัดวังสิงห์คำ
2: วังสิงห์คำวัดใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะ
1: แล้วประเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงปล่อยหลวงตัววัดวังสิงห์คำนะเจ้าอันนี้เป็นป้อยหลวงใหญ่ว่านะเปิ้นเฉลิมฉลองโฮงโฮงตาของเปิ้นนะโฮงที่เปิ้นแปลงโฮงใหญ่นะในวัดนะนะถ้าน้องยุ้ยผ่านสายห้านนะน้องยุ้ยต้องจะหันแม่ก้าสองข้างตาแม่หนอ เจ้าเปิ้นเป็นประหลวงใหญ่ของวัดวังสิงคำ
0: เจ้า
1: แต่เจ้าแรงวันนี้กะตะว่าโอ้คนหน้าคนหลาย
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: าม
0: ีลำ
1: วงมีดนตรีมีมหรสพหลายอย
0: ่
1: าง
0: เจ้า
1: จะได้ก็ไปห่วมบุญกันได
0: ้แม่แต่สำหรับท่านใดที่เปิ้นท้องว่าต้องใช้ความเร็วในการเดินทางก่อนหลีกเลี่ยงดีกว่า
1: ตรงนั้นนี่ชะลอ
0: ชะลอเพราะมันจะต้องชะลอความเร็
1: ว
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าท่านต้องการความเร่งด่วนก็เปลี่ยนเส้นทางไปก่อนดีกว่า
1: เจ้าหน้าวัดวังสิงคำจะมีพ่
0: อ
1: ค้าแม่ขายมาขายของกัน
0: เจ้าน
1: ะเจ้าอดเอาเปิ้นมีบ่ใช่เหมือนพี่ยาวก็บ่คิดว่านะเจ้
0: า
1: เพราะว่าเปิ้นบ่ได้มีบ่อยเนาะงานปอยหลวงเนาะ
0: อือเจ้า
1: เออนะถ้าเปิ้นแปลงอะหยังเนี่ยนอปอยหลวงเน
0: า
1: ะวัดวาอารามเนี่ยเปิ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองกันเฮียเตื้อง
2: แม่
0: เจ
2: ้
0: า
1: ถ้าเปิ้นบ่ได้สร้างอะหยังมันก็จะบ่มี
2: เจ้
1: าเน
2: า
1: ะเจ้าแล้วก็จะแปลงปอยหลวงแปลงบ่ได้
2: แม่แล้วก็ตุงปอยหลวงนี่น่ะบางคนบ่ฮู้จักนะตุงปอยหลวงก็คือตุงที่มันยาวยาวลงมา
1: แม่เปิ้นจะปัก
2: เป็นปักกองเข้ามา
1: แม่เป็นถนนตามเส้นถนนนะเจ้า
0: เจ้า
2: แล้วก็คนต่างบ้านต่างเมืองเพิ่งก็บอกหูไงเพิ่งก็คิดเอ๊ะมันนี่มันตุงไอ้อย่างไอ้เนาะมันคือไอ้อย่างมันปังไอ้อย่าง
1: อย่างพวกคนเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเน
0: า
1: ะเพิ่นมีเอาบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็หันตุงกันนะเพิ่นก็เคยถามเฮานะเฮาก็เลยต้องอธิบายเพิ่นฟังว่ามันเป็นประเพณีงานปอยหลวงเพิ่นแจ้งฮึเป็นหูเป็นสัญลักษณ์กันเน
0: า
1: ะว่าเออที่นี่มีปอยหลวง
0: จะมีปอยหลวงแล้วเน้อเจ้าแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นตุงในคนละนาบ้านเฮาก็จะใช้ในหลายโอกาสก็ต้องดูบริบทตัว
1: เจ้
0: าแม่นเจ้าตุงนี้ใช้ในงานมงคลตุงนี้ใช้ในงานอังวะมงคลก็มีเหมือนกัน
1: อังวะมงคลคือตุงสามหางเนาะ
2: ถูกต้องอ
0: ันนี้เองจะคุ้นเคย
2: ตุงแดงสมมติเรามีคนที่แบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปฮ้องขวัญเพื่อไปซ่อมขวัญไปอย่างไรนะ
0: แม่น
2: ก็เลยมีตุงแดง
1: สังเกตได
2: ้แม่นครับแต่จริงๆคือผมว่าดีนะนะบ่ใช่ว่าแค่ซ่อนขวัญอันฮ้องขวัญอย่างเดียวนะมันเป็นการเตือนสติคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาด้วยว่าเออเนี่ยถ้าแกขับเวยเนอะจะเกิดอุบัติเหตุเนออย่างอี้นะ
0: เจ้าเจ้าไอ้ก็อู้จากันมาหลายเรื่องหลายราวเน้นหนักเป็นเรื่องสุขภาพ
2: จนจับมาถูกเลยว่ามันคือเรื่องอย่างพ้องเดี๋ยวนี้
0: มันจะได้เลี้ยวมาโอ้หมดเวลาแล้วเฮ้ยนะ
1: เรื่องเป
0: ็ดเดียวๆอันสัปดาห์หน้ามาวูบต่อ
2: ยังไม่ไปไหนที่ไหน
1: เรื่องเป็ดเนาะเป็ดมาฝนฟ้าเนาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็มาเรื่องอย่าง
2: สุขภาพ
0: สุขภาพ
1: มาเรื่องตุง
2: โรคระบาด
1: เออมาเรื่องโรคระบาดแล้วมาเรื่องตุง
2: มาใส่ขันดอกแต่แน่นอนคือใส่ขันดอกถึงวันที่19นะครับ
0: เจ้าเจ้าวันนี้ก็อู้จากันม่วนล้ำประมดเวลาลืมห่อไปเลยนะเจ้าจ้าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับคุยข่าวอปมช.ปิ๊กมาปะกันนะใหม่เนาะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเจียงใหม่เจ้า
2: ข้าเจ้าพุนทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
0: จ้าวันนี้เฮาสองสาวนึ่งหนุ่มลาไปก่อนนะเจ้าแล้วก็ปิ๊กมาปะกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์02645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
10: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยก จุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
11: สิบตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชติขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่กันด้วยค่ะมีข้อมูลข่าวสารมาตรการกิจกรรมแล้วก็เป็นการฟังบทเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดระบบของกยศ.นะคะให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบของ Pre-Approve ค่ะซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.มีการเปิดระบบ Pre-Approve เพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีแล้วก็ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาที่มีวิชาของทางกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษแล้วก็เป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบPre-Approve ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-Approve ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ Student Loan หากผ่านคุณสมบัติแล้วก็กยศ.อนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบของ DSL ต่อไปสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมก็สามารถที่จะยืนยันแบบเบิกเงินกู้ในระบบของ DSL ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการยื่นกู้กยศ.ได้ที่เพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของการออมค่ะว่าถ้าเรารู้จักออมก่อนได้เปรียบนะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้เพราะว่าการเป็นหนี้เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของหนี้โดยเฉพาะหนี้คนไทยก็คือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยโดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะระบุว่า 50% ของคนไทยที่มีอายุ30ปีมีภาระหนี้สะสมแล้วทั้งที่เป็นช่วงเริ่มของการสร้างครอบครัวแล้วก็การเก็บออมนะคะในคนไทยที่มีหนี้21ล้านคนเป็นผู้มีหนี้เสียถึง3ล้านคนหรือคิดเป็น 15.9%ที่เป็นหนี้เสียขณะเดียวกันปัจจุบันยังพบว่าโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พบว่าสัดส่วนหนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนเสมอไปตามสัดส่วนเลยก็คือ 35% เนี่ยเป็นหนี้ที่อยู่อาศัย 27% หนี้ส่วนบุคคล 18% หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ 8% หนี้รถยนต์ 3% หนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้อื่นๆอีก 9% นะที่สำคัญเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีหนี้มากขึ้นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคนไทยบางรายเป็นหนี้ยาวนานจนเกษียณแม้จะอายุเข้าเลข6หรือว่าเลข7หนี้ก็ยังไม่หมดไปนะคะสอดคล้องกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของคนไทยที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงอายุ60ถึง69ปีคนไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง 453,438 บาทต่อรายแล้วก็ช่วงอายุ70ถึง79ปียังคงมีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 287,932 บาทต่อรายนะคะและแบบนี้เนี่ยจะเกษียณอย่างเกษียณได้ยังไงทางด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้ที่มีปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวในเชิงโครงสร้างนะคะยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายประการหนึ่งในนั้นเลยก็คือหนี้ครัวเรือนสูงซึ่งแบงก์ชาติให้ความสำคัญในการแก้หนี้เสียรายย่อยอย่างเช่นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แม้ว่าการออมก็คือการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นสำรองจ่ายยามฉุกเฉินเพื่อใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตทำให้เมื่อเดือดร้อนต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าหัวใจสำคัญของการออมก็คือการสร้างวินัยแล้วก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมข้อได้เปรียบเมื่อเทียบระหว่างคนออมก่อนออมหลังเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ต่างกันออมก่อนไปแค่ไหนนั่นก็หมายถึงว่ามีเวลาให้เงินทำงานนานกว่าทำให้ผู้ที่เริ่มออมก่อนได้เปรียบกว่าเห็นนะคะเพราะว่าเงินเย็นมีโอกาสงอกเงยผ่านดอกเบี้ยแล้วก็ได้รูปแบบปันผลซึ่งในระยะยาวพลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้เต็มที่ยิ่งงอกเงยสะสมเป็นความมั่งคั่งนอกจากนี้แล้วการออมตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ไม่ต้องออมเงินก้อนใหญ่มากในตอนท้ายมีเงินใช้ในวัยเกษียณซึ่งก็เป็นวัยที่แรงแล้วก็ความสามารถลดลงตามสภาพกายแน่นอนว่าเราย่อมไม่รู้ล่วงหน้าว่านาคจะเกิดอะไรขึ้นการมีเงินสำรองฉุกเฉินช่วยลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้การออมจึงเป็นทางออกที่ดีแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปลูกฝังสำหรับนักเรียนนะคะตั้งแต่ประถมเลยที่ให้มีการรู้จักการออมรู้จักการประหยัดค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ก็จะมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็ไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ชิงถ้วยแล้วก็เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทพร้อมคว้าโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศด้วยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569สามารถสมัครได้โดยที่สแกน QR Code หรือว่าเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีทั้งเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เทียบเท่าณวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดนะคะไม่ติดสัญญากับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือว่ารายการใดในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคม2569เราก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยสามารถที่จะเลือกบทเพลงที่ใช้การประกวดผู้สมัครต้องเลือกเพลงสำหรับใช้ในรอบถัดไปจำนวน5เพลงโดยเพลงที่ผู้สมัครเลือกทั้งหมดต้องมาจากรายชื่อเพลงที่โครงการกำหนดในแต่ละประเภทด้วยส่วนภูมิภาคการสมัครการเลือกเขตพื้นที่การแข่งขันผู้สมัครต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาที่ตั้งสถานศึกษาในปัจจุบันนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีทั้งเชียงใหม่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่น่านลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงรายแล้วก็พะเยาด้วยรวม18จังหวัดที่เขาแบ่งโซนมาเป็นภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นการอนุรักษ์บทเพลงไทยพร้อมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเพื่อไม่ให้พลาดความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงก็สามารถเข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามกันได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: Hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนาได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาปะกันนะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องของประเพณีความเชื่อต่างๆของชาวล้านนาในเรื่องของพระธาตุนะครับคำว่าจุธาตุก็เป็นคำห้องแสดงถึงความเชื่อในเรื่องของการบูชาพระธาตุเจดีย์องค์สำคัญในวัฒนธรรมล้านนาโดยเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและการให้ความหมายต่อองค์พระบรมธาตุสำคัญอย่างเป็นระบบด้วยจำนวน12องค์ควบคู่กับปีนักสัตว์ในล้านนาโดยชาวล้านนาจะมีความเชื่อกันว่าดวงจิตของมนุษย์ก่อนที่จะกำเนิดจะสถิตกับพระธาตุที่ต่างกันไปตามตัวเปิ่งหรือว่าสัตว์ประจำนักสัตว์พาไปพักหรือว่ารอให้ถือกำเนิดขึ้นความเชื่อเหล่านี้นะครับก็ทำให้ชาวล้านนานั้นมีความผูกพันกับพระธาตุประจำปีนักสัตว์ของตนและหาโอกาสไปไหว้พระธาตุสักเตื่อหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสงบและความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดเป็นประจำปีเล่าหรือว่าปีรากาหรือว่าปีไก่พระธาตุประจำปีเกิดก็คือวัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับวัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1430ก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานโดยการสร้างพระเจดีย์เป็นทรงล้านนาแท้หุ้มแผ่นทองจังโกที่มีความงดงามภายในพระธาตุบรรจุพระบรมธาตุส่วนต่างๆเช่นส่วนกระหม่อมส่วนหน้าอกนิ้วพระหัตถ์รวมไปถึงพระเกศาธาตุในโกฏทองคำตุยนะครับนี่ก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเล่าหรือว่าปีรากาหรือว่าปีไก่นะครับในส่วนของประวัติพระธาตุหริพุนชัยพระธาตุหริพุนชัยนะครับในอดีตนั่นนะครับนิยมห้องว่าวัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด28ไร่3งาน26ตารางวาวัดพระธาตุหริพุนชัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2478ตำนานมูลศาสนาและตำนานพระธาตุเจ้าหริพุนชัยได้กล่าวว่าขั้นพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาบิณฑบาตในหมู่บ้านของเหล่าเมงขบุตรและเสด็จเลียบลำน้ำแม่ระเมงหรือว่าแม่น้ำปิงพวกเมงตามเสด็จมาถึงสถานที่หนึ่งทางทิศตะวันตกของแม่น้ำพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะนั่งก็มีแท่นหินก้อนหนึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นดินพระพุทธเจ้าจึงทรงวางบาทและประทับเหนือแท่นหินนั่นชมพูนาคราและก็พญากาเผือกได้ออกมาอุปถากพระองค์ลวผู้หนึ่งก็ได้ถวายมากสมอเมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จได้ซัดเมล็ดสมอลงเหนือพื้นดินเมล็ดสมอหมุนเวียนสามรอบแล้วจึงได้ฝังพระเกศาแล้วเอาผลสมอทับไว้มีพุทธพยากรณ์ว่าในภายภาคหน้าเมื่อพระเจ้าอทิตราชเสวยราชสถานที่นี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของมหานครใหญ่จื่อหริพุนชัยเพราะพระพุทธเจ้าได้มาฉันมากสมอที่นี่ที่พระพุทธเจ้านั่งก็จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีธาตุกระดูกพระเศียรธาตุกระดูกอกธาตุกระดูกนิ้วและก็ธาตุย่อยรวม1บาทเต็มณมหานครแห่งนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปพญากาเผือกได้ยินพุทธพยากรณ์ก็จำได้เมื่อบินกลับถึงปาหิมพานจึงได้ห้องกาดำผู้เป็นหลานมาเล่าพุทธพยากรณ์พร้อมฮื้อกาดำเฝ้ารักษาสถานที่เหล่าเทวดาอสูรฤาษีก็พากันมาบูชาแท่นหินนั่นตำนานพระธาตุเจ้าหริพุนชัยนะครับว่าแท่นหินนั่นจมลงไปในดินตามเดิมภายหลังพระยาศรีธรรมมาสุกราชก็ได้นำพระธาตุใส่ในกระบอกไม้หวกแล้วใส่ในโกฏแก้วลูกใหญ่สามกำบรรจุใต้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันมากสมอนะครับเมื่อพระเจ้าอทิตราช
แห่งอาณาจักรหริพุนชัยเสวยราชสมบัติตำนานแต่ละเล่มได้กล่าวบตรงกันตำนานมูลศาสนาว่าตรงกับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 1,008 ปีตำนานพระธาตุเจ้าหริพุนชัยว่าปีพุทธศักราช 1,400 ซาวจามเทวีวงศ์ว่าปีพุทธศักราช 1,586 ชินการมาลีปกรณ์ว่าปีพุทธศักราช 1,590 พระเจ้าอธิตราชเป็นกษัตริย์ที่มีพระบรมเดชานุภาพและสติปัญญาเป็นเลิศทรงทำนุบำรุงพระศาสนาบ้านเมืองรุ่งเรืองคราวหนึ่งพระเจ้าอธิตราชโปรดสร้างพระราชเรือนหลวงเป็นที่ประทับพร้อมสร้างหอจันทาคารพระบางคนแต่บังเอิญหอนั่นไปสร้างตรงกับที่พระพุทธเจ้าเคยประทับและพยากรณ์เมื่อพระองค์จะเสด็จไปสู่วรัญชนาฐานหรือว่าห้องน้ำคราวใดกาที่เฝ้ารักษาก็จะบินผ่านและก็ปล่อยอาจมหรือว่าอุจจาระฮือต้องพระองค์ทุกครั้งพระองค์จึงเสด็จไปเข้าวรัญชนาฐานแห่งอื่นแต่กานะครับก็ยังคงบินร่อนข้างบนและก็โฉบลงเหนือเศียรพระองค์เป็นเช่นนี้ 2-3 เตื่อจนพระเจ้าอธิตราชกลิ้วและก็สั่งฮืออำมาตย์ไล่จับกาเทวดาบันดาลฮือกาติดบวงพระเจ้าอธิตราชก็จะฆ่ากาเหียนะครับอำมาตย์ก็ได้ทูลทัดทานไว้และก็ฮือหาโหนมาทำนายโหนทำนายว่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะบังเกิดแก่พระเจ้าอธิตราชตกเมื่อคืนมานะครับเทวดาผู้รักษาพระบรมสารีริกธาตุก็ลงมาทูลพระเจ้าอธิตราชในฝันแนะนำฮื้อนำกุมารเกิดได้7วันมาอยู่กับกา7วันสลับกับอยู่กับคน7วันจนครบ7ปีกุมารก็จะสามารถที่จะอู้ภาษากาได้พระองค์ก็จะแจ้งมูลเหตุแห่งการกระทำของกาพระเจ้าอธิตราชก็ทรงทำตามพอครบ7ปีนะครับพระเจ้าอธิตราชก็ได้ปากุมารและก็กามาสอบถามกาจึงได้เล่าผ่านกุมารถึงพุทธพยากรณ์และก็อาสาไปตามพญากาเผือกมายืนยันเมื่อพญากาเผือกพร้อมด้วยบริวารมาถึงก็ได้ทูลเล่าเรื่องของพุทธพยากรณ์แห่งเตือนหนึ่งพระเจ้าอธิตราชนะครับจึงทรงเกิดปิติยินดียิ่งนักสั่งฮือเสนาอำมาตย์ลื้อถอนปรัญชนาฐานหรือว่าห้องน้ำแล้วก็รบถมเพื่อราบเสมอนิมนต์พระสงฆ์มาสวดปริตตมงคลภายในพระราชสำนักตกเมื่อคืนมานะครับพระเกศาธาตุก็ได้เปล่งฉับพลันรังสีเกิดแสงสว่างโชติช่วงทั่วเมืองโกรธแก้วที่บรรจุในกระบอกไม้หวกก็ได้ลอยขึ้นท่ามกลางนั่นจนปรากฏถึงเห็นทั่วหน้าและก็ลอยกลับมาตีเดิมพระองค์จึงสั่งให้มีการลื้อถอนปราสาทราชบนเทียนออกไปตั้งที่อื่นโปรดฮือทำราชวัตรโดยรอบตกแต่งประดับประดาด้วยเงินทองเข้าตอกดอกไม้ถูกเทียนเครื่องหอมเป็นพุทธบูชาประกาศฮือเจ้าหริพุนชัยมาสักการะบูชาส่งน้ำพระบรมธาตุจัดงานสมโภชพระบรมธาตุ7วัน7คืนพระเจ้าอธิตราชพร้อมราชเทวีนางสนมพราหมณ์เสนาบดีและก็ประชาชนหริพุนชัยก็ได้ทรงนำการส่งน้ำโดยยกพระเต้าสุวรรณพิงคานขึ้นแท่นพระเศียรและก็ส่งสถานที่และก็ซ้าส่งสถานที่ที่จะบังเกิดพระบรมสารีริกธาตุครั้นถวายดอกไม้เครื่องหอมนมัสการแล้วนะครับก็ทรงอธิษฐานอาราธนาคือบรมสารีริกธาตุแสดงออกมาเป็นประจักษ์พระโอบทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ลอยขึ้นมาเปล่งแสงสว่างเป็นแก้วเจ็ดประการพระอบรูปร่างเหมือนปีกล้วยตำนานพระธาตุเจ้าหริพุนชัยก็ได้กล่าวว่าพระเจ้าอธิตราชก็สั่งฮือช่างทองทำโกดนักสามปันสูงสามศอกประดับแก้วเจ็ดชนิดสวมโกดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ตำนานมูลศาสนาว่าพระเจ้าอธิตราชได้ทำโกดทองคำโกดทองเหลืองโกดงาโกดไม้จันฮือใหญ่กว่าเป็นลำดับและก็เอาโกดไม้จันไว้ภายนอกโกดงาไว้ภายในโกดไม้จันแล้วก็เอาโกดทองเหลืองซ่อนภายในโกดงาแล้วก็เอาโกดเงินไว้ภายในโกดทองเหลืองจากนั้นนะครับก็ได้มีการนำโกดทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในสุดนำหินหนาประมาณ1ศอกกว้างยาวประมาณ2ศอกคืบเมื่อก่อพระเจดีย์พระเจ้าอธิตราชก็ทรงแบกหินนั่นมาก่อตรงกลางแล้วก็ก่อ
พื่อฮื้อก่อก้อนสำรับเป็นตีรองโกดพระธาตุและก่อฮื้อช่างก่อปราสาทหลังหนึ่งมีเสา4ต้นสูง12ศอกลักษณะเป็นเรือนธาตุโปร่งเปิดฮื้อเห็นทั้ง4ด้านมีประตูโค้ง4ด้านตกแต่งด้วยหินอิฐทองคำอิฐเงินทองแก้ว7ชนิดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็โปรดให้มีการฉลองพระเจดีย์พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการะ7วันโปรดให้สร้างโบสถ์วิหารศาลาใหญ่น้อยคือเป็นพระอารามหลวงนครหริพุนชัยสร้างบำเพ็ญพระราชกุศลมานานับประการนะครับปีที่สร้างพระเจดีย์นี้พงศาวดารโยนกว่าปีพุทธศักราช1527จามทีวีวงว่าปีพุทธศักราช1440ชินการมารีปกรณ์ว่า1607นะครับสมัยพระเจ้าสัพพสิทธิ์พระเจ้าพระราชนัดดาของพระเจ้าอทิตราชคณะที่มีพระชนมายุได้19ปีทรงฮื้อสร้างโกฏทองคำสูง4ศอกหนัก 1,500 คำประดับแก้ว7ประการครอบโกฏทองคำที่พระเจ้าอทิตราชทรงสร้างแล้วก็ฮื้อหินมาก่อครอบปราสาทสูง24ศอกพงศาวดารโยนกระบุว่าบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช1661ชินการมารีปกรณ์ว่าปีพุทธศักราช1726ภายหลังอาณาจักรหริพุนชัยล่มสลายโดยพญามังรายตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่าสามารถยึดเมืองหริพุนชัยได้เมื่อปีพุทธศักราช1824ชินการมารีปกรณ์ว่าปีพุทธศักราช1835ตำนานมูลศาสนาว่ามีพวกผ้าขาวหรือว่าชีพะขาวนำทองคำมาพอกเสาปราสาทพระมหาธาตุ800คำปิดทองพระบรมธาตุ800แผ่นแล้วก็ไปแจ้งให้พระเถระผู้รักษาพระมหาธาตุที่รูปทราบว่าจะทำอย่างใดต่อไปพระมหาเถระเจ้าและพวกผ้าขาวจึงได้ไปหาพญามังรายพญามังรายก็โปรดให้ขุนฝ้าหรือว่าไอ้ฝ้าร่วมกับพระมหาเถระเจ้าทั้ง4เป็นแม่กองบูรณะเจดีย์โดยมีรูปร่างที่ต่างไปจากเดิมจากมณฑปปราสาทสี่เหลี่ยมสมัยหริพุนชัยมาเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังล้านนาและก็เสริมให้สูง70ศอกและฮื้อมีค่าวัดรักษาพระธาตุตำนานพระธาตุหริพุนชัยว่ามีการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช1818เมื่อ1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2457เวลา 17:00 น.นะครับก็เกิดพายุพัดวิหารหลวงพังทลายลงมาแต่องค์พระธาตุบ่ได้รับความเสียหายแต่ยอดชัดคดงอไปเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธศักดิ์ก็ได้ทำการซ่อมแซมสิ้นทองไป131บาท3ตำลึงยกชัดเมื่อ30มิถุนายนปีพุทธศักราช2457เวลา 10:00 น.ก็มีมหรสพสมโภชวันที่29ถึง30มิถุนายนนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็เรื่องของตำนานต่างๆของพระธาตุหริพุนชัยซึ่งก็เป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดปีเล่านะครับหรือว่าปีละกาหรือว่าปีไก่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเป็นข้อมูลของทางวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนำมือตู้บุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพระนาศีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบอกว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หู้จักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล่องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุ่ยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิวตำบลแม่ซุกอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูกฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

ครับวันนี้เสนอข่าวห้ำกำเมืองครับบทประพันธ์ข่าวของเสน่ห์กาลงครับเสนอในเรื่องกองข้าวน้อยข้าแม่ครับชมครับฟังได้แล้วครับเนอ

อีหมอกข้าวผุดจ้านอีไผจะไปกินอิ่มอีหรอด่าแม่ไอ้ท้องโคตรเหลือกำพาดขวางสัตว์นะด่าอันมานด่าหาเนี่ยนาไว้เลี้ยงหมูเลี้ยงม้าอี

นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินทร์ครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงดารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยวดยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททางนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
6: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมกต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโยจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
9: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที
8: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนิโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
10: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่าร้อยละ30ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
11: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะในการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาคความใสสุขรายงาน
1: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
12: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพฐ.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90ซมและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32ซมและเวลา 14:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
19: ขึ้นจ รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงมายสากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศอิ่มอิ่มกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพค่ะที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะแต่พระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรและในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกข้าวใหม่ยังค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นสวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีปทุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการอบหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคม2569ณโดมอนุสรณ์37ปีศรีปฐมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชาณันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
7: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและหล่องกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช
8: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
9: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
10: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
9: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
11: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้าน นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวัตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
12: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุบาดภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
11: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
13: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
11: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาและเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
18: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
17: วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือหนึ่งของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4-1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนทสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซอฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอันชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0-2เซต3-6และ3-6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออีสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2-0เซต15-12และ15-12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arenaประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง โดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบอยเพลย์เมเกอร์จากนาโปลีทีโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟนันเดสปาโดแนวรุกจากลิวที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
22: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยหยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมบดิษฐ์แล้วต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ยุนครับ
1: ครับ
2: วันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
1: เปลี่ยนยังไง
2: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
1: จะไม่สนไม่สน
2: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
1: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
2: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแหมไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
1: ม
2: แกมีไหมไม่มีเลย
1: ไม่สน
2: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
1: แกไม่สนใจแกไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
2: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
1: ์
2: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: ใช
2: ่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภาและทางสังคมเขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยำนะเอาเรื่องเกี่ยวกับภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วอันนี
1: ้ดูสิต้องไม่มีตังคืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
2: แล้วถามผู้รู้ใจว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
1: แน่นอนแน่นอน
2: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในโครงครังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนจีนซื้อเนี่ยนะพันธบัตร
2: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากเฮเลอรี่คลินตันก่อน
1: เ
2: ฮเลอรี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลี่ทีไรกับจีนนี่ขัดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลี่กับจีนแล้วไม่ขัดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บ อย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 130,000 ล้าน
1: ครับ
2: เหรียญนะปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญนะ
1: เออ
2: บางนี่ล็อกเจ

0: วนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆ อย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซื้อมองเท็กเด็ด
1: เออใช่
0: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอาร์ลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคา
1: เอออ
0: ่ะก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800,000,000,000อเมริกัน
1: โอ
0: ้แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญ
1: เหรียญเลยนะ
0: เออเหรียญตามมาคนที่สองคือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่สามก็คือไต้หวัน
1: เ
0: พราะสามประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกให้เห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านเหรียญ
1: ใช่
0: แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านเหรียญ
1: ตรงไหนอ่ะเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้
0: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะเอาแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: คุณวิชัยลองคิดดูเชื่อว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะเกี่ยวไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าให้บัวจะช่วยหรือนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือนะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
1: ม
0: หรือเนี่ยนะบัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลื้อนะแต่ลื้อใช้อย่างนี้ได้ไหมลื้อมานะบอกให้ลูกค้าลื้อที่จะซื้อน้ำมันลื้อนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
1: ต้องซื้อดอลลาร์จะซื้อขายด้วยดอลลาร
0: ์ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
1: เอ้
0: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรสัญบัตรขายกระดาษแล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าทีท้าต่อยไห
1: ม
0: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
1: ไม่มี
0: เอาแล้วอเมริกันนี่เอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหรือมั้งแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีกไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นอีกคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไหม
1: ไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
1: ่
0: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
1: ไม่มี
0: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
1: ์
0: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่าน
1: เ
0: จงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
1: ใช
0: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
1: ์
0: เนี่ยข้างไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกา ยิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณพิชัยคิดว่า
1: โอ้ยิ่งใหญ่สิมา

0: ยึดจะยึดอยากได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
1: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
0: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่คิดอยู่
1: เอาโอเคคราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
0: หนักมาก
1: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันรุ่นมหาราชเลยผมนี่เดินทางไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนตอนนี้บริษัทต่างๆนี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะ
0: เพราะอะไร
1: ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเล็กลงกำลังซื้อมันน้อยลง
0: ตามในจีนด้วยแล้วต่างประเทศด้วยหรืออำนาจ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาต้องอาศัยการส่งออกไงใช่ไห
0: ม
1: การส่งออกของจีนนี่ก็ต้องอาศัยตลาดใหญ่ๆอย่างกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเขาเกือบ500,000,000,000 เหรียญนะ400,000,000,000 กว่าล้านเหรียญในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1,000,000,000แต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1,000,000,000เหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
0: ม
1: เพราะคนที่แบกคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก็ประชาชนคุณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต
0: ์ใช่
1: ทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลานชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่า
0: jungle law of the jungle
1: มีใครเขาทำแบบนั้นไห
0: ม
1: ทำไมทำสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณสุริชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับมาโดโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
0: ใช่
1: คนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณนิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไห
0: มไม่ได้
1: ใช่ไหมสีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโหล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
0: ม
1: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
0: ก็เป็นเผด็จการนอกกับสีใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ UN
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมเอาแล้วคุณวิชัยเราคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะจะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้อีกหรือไม่อยากทำอีกคุณเรียกคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
0: ไม่อยากทำเยอะเกินไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ
1: ้เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
0: ใช่
1: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือและการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันน่ะทรัมป์เขาบอกว่าน ี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่เก็บค่าตรงด้วยเหรอ
1: เก็บค่าตรงเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: วันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผม จนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณทวีชัยผ
2: ม
1: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได้ไปตืบใครก็ได้ใช่ไห
2: ม
1: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
0: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
1: เออใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
2: ั้
1: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลนะแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณทวีชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต
2: ์
1: คุณชัยเห็นไหมว่าแต่ละประเทศและหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้อง
2: ใช่
1: กับปั๊ม
2: ใช่
1: หรือไม่
2: ใช
1: ่แล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาดแล้วทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
0: รวยขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
2: ่
1: นะจะตื้อคนนั้นตื้อคนนี้หุ้นนี่ตกไหม
0: ใช่ตกสิ
1: เออพอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดเงินปั๊มเนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
0: ืม
1: ใช่ไ
0: หมถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
1: เออก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลลวกทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นแล้วป่ะ
0: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันมหามันชัดเหลือเกินว่าคนที่อาจจะมี insight information จากในทำเนียบขาวอะไรนะซึ่งก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมแล้วผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม่นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
2: ์
1: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี
0: ้
1: คุณวิชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี 100% คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์เอาไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
1: เออวัดจากข้างนอก
0: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างไปทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
1: ใช่ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
2: ม
1: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
2: ม
1: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมีใครที่จะมากระโชกโขกฮะที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
2: ุ
1: ณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
0: ไม่มีมีคนเดียวไงบอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
1: นะด้วยความที่ทรัมป์เขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจนะ
0: ใช่
1: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
2: ้
1: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั่ง
0: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างซ้ำดอกทำไมจะเป็นอย่างซ้ำทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณวิกรม
1: เอ้ยมีนักการเมืองหลายคนนะ
0: เ
1: นี่ย
0: จะเป็นอย่างเขายังไงอ่ะคนด่าก็
1: มีไม่มองไปในแง่บวกสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเอิญอะไรคุณเคยชายคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร่
0: เขาดูก็ดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
1: สงสัยคุณวิชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณวิชัยไหม
0: ไม่ชอบ
1: พิธีกร
0: ไม่ชอบเลย
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ทำวันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือ ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่ป่ะ
0: ใช่
1: คุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทำแล้วไม่อยากได้อะ
0: ไม่มีสิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิจะเป็น
1: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
0: ให
1: ้กับทั้งโลก
0: ก็โ
1: ลกเลยนะ
0: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพเรืออเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
1: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาพอไปต่ออะไรไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไห
0: ม
1: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามารูปๆคำๆก่อนมาวอร์มอัพก่อนแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำในสิ่งที
0: ่
1: เป็นการที่สมัยเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊จะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม
0: ่
1: ว่าทรัมป์เป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างในโลกใบนี้คุณวิชัยคิดว่าไอ้ที่ประท้วงตอนเนี้ยบอกว่าแม่มีต้องเป็น10ล้านคนเนี่ยเอาทำลงได้ไหม
0: เอาทำลงไม่ได้มันอยู่ที่โหวตของสภาล่างสภาบน
1: แล้วทำไมพวกสภาเขาทำไมหูอื้อตาลายหรือไงไม่รู้เลยว่าอะไรถูกควร
0: เอาเลือกตั้งเขาประชาชนก็ไม่กันเลือกพรรคริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตอ่ะเขาแสดงว่าคุณชอบทรัมป์มากกว่าคนชอบเดโมแครตใช่ไหมล่ะ
1: รีพับบิกันเนี่ยคุณธีชัยก็คิดว่ามีคนต้องไม่ชอบทรัมป์เยอะ
0: รีพับ
1: ทำไมปล่อยให้ทรัมป์ทำอย่างนี้ทำไมปล่อยให้
0: ต้องยอมทรัมป
1: ์ทำไมปล่อยให้ทรัมป์เขาทำปุยี่ปุยยำ
0: ต้องยอมทรัมป์เพราะว่าคะแนนเสียงของทรัมป์มีผลช่วยคนเหล่านี้ชนะเลือกตั้ง
1: โอ้ยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณธีชัยค
0: ุ
1: ณธีชัยนี่จะมีข่าวให้คุณธีชัยอ่านทุกวันเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์นะวันนี้คุณวิชัยเนี่ยเรียกว่าเรื่องของทรัมป์เนี่ยเข้าเส้นไปหรือยังเนี่ย
0: เข้าเส้น
1: กลางคืนฝันถึงทรัมป์บ้างไหมเนี่ย
0: ฝันเลย
1: นี่ในชีวิตของคุณวิชัยเกี่ยวข้องกับคนชื่อทรัมป์เนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของ

ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
9: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
11: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ถ้ามีเรื่องที่มันไม่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตัดชีวิตของคนหรือสัตว์ทั้งหลายหรือในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำผิดอยากจะให้อภัยการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าในบาดแผลความเจ็บปวดความเจ็บชอกช้ำในระหว่างนั้นไม่ว่าจะด้วยจากทำเหตุใดๆทั้งเรื่องของการทำร้ายทำลายกันเหตุของการฆ่าฟันกันหรือการที่ประหัตประหารเข็นฆ่าชีวิตกันแล้วก็เป็นบาดแผลคนที่เขาสูญเสียแล้วก็ยากที่จะทำใจกว่าจะได้อโหสิกรรมหรือจะทำใจกันได้ก็เนิ่นนานกันเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ทับพฤษภานะครับ34ปีที่ได้ผ่านมาอย่างรวดเร็วหรือว่าเหตุการณ์ย้อนไปก่อนนั้นถึง50กว่าปีเช่นเหตุการณ์เดือนตุลาแต่ว่าในสิ่งที่ญาติของวีรชนทั้งหลายคนที่เขาสูญเสียกันก็มารวมตัวรำลึกนึกถึงแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ว่าจะอโหสิกรรมให้หรือไม่แต่ก็เป็นการที่ต้องมีบาดแผลรอยลึกเอาไว้ในหัวใจที่ยังได้จดจำอย่างเช่นที่พิยดุลนาดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภาได้สูญเสียบุคคลไปที่รักก็คือลูกชายที่เล่าให้ฟังในเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเห็นศพของผู้คนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงถูกเข็นฆ่านี่แหละครับที่โรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงศพของลูกชายด้วยเนี่ยก็มีรอยกระสุนที่หนึ่งนัดที่ขาหนึ่งนัดที่ท้องและหนึ่งนัดที่หัวในการที่ถูกสังหารในค่ำคืนวันที่17-18พฤษภาคมเมื่อ34ปีที่แล้วสมัยนี้ผมไปเป็นพิธีกรก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ได้พบได้เจอกับหลายๆท่านที่ได้เคยญาติของผู้ที่ได้สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงคนที่สูญเสียไปล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารอดชีวิตมาได้จากการที่เขาได้ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บแล้วก็ค่อนข้างจะสติไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะครับกลับมาพักรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตไปล่าสุดได้มีการบรรจุอัฐิไปเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็มีทางสื่อมวลชนทางเดนชั่นที่เคยได้เก็บภาพคนที่ถูกตีคนนี้ได้แล้วนะครับก็ได้มาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงวันนี้ตัวแทนของทั้งญาติวีรชนแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งภารกิจหรือว่าดูสายตาท่านที่มาเนี่ยก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการดำเนินการเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์แล้วมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก็ได้มาร่วมงานแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนของพรรคการเมืองเช่นตัวแทนรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนี่นะครับที่ท่านก็ต้องรีบเดินทางไปดูแลเพราะว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับที่มาร่วมงานเมื่อเช้านี้ที่อนุสรณ์สถานนะครับรำลึกพฤษภาประชาธรรมนะครับที่สวนสันติพรหรือว่าตรงกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟเผาไปเมื่อช่วงเหตุการณ์พฤษภานะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ34ปีที่แล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่ไฟโหมไหม้อาคารกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันดับไฟกับผู้ที่ร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกไล่ยิงเข้าไปที่หนีเข้าไปตายกันหนีตายกันไปที่บนโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รอดได้ก็ด้วยเรื่องของทราบเรื่องบรรยากาศที่ถูกล้อมวันนั้นแล้วก็ทางเพื่อนๆแล้วผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็ช่วยกันนะครับให้ส่งข่าวว่าควรจะต้องรีบออกมากันในคืนวันนั้นนะครับก็วันนี้ก็มีท่านสุภมาศนะฮะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานแล้วก็มีท่านตัวผู้แทนของตัวแทนพรรคฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ขณาดิศรเนี่ยนะครับแล้วก็มีบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับผู้แทนพรรคการเมืองแล้วก็การองค์กรนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกันมาแล้วก็คิดว่าตรงนั้นคงจะมีพื้นที่สำหรับส่วนสันติพรที่จะได้ทำกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ผมได้เกษียณราชการแล้วก็จะไปร่วมงานในปีหน้าสำหรับครบรอบ35ปีของเหตุการณ์พฤษภาด้วยกันต่อไปนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการธนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับทีมงานของเราคุณแม็กขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์ประสานวงสว่างสมเกียรติธรรมดีบุญประกอบแจ่มแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนักถึงทางขอบคุณคุณโบกี้รัตชัยที่ฟังอยู่ทางชลบุรี FM 99.75 แจ้งมาว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ของการแล้วฟังผ่านแอป MBT Plus ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณในความตั้งใจที่จะได้ทำให้การสื่อสารของธนดนตรีได้ไปกว้างขวางกันขึ้นนะครับนอกเหนือจากทางสถานีวิทยุแล้วแล้วก็ทางออนไลน์นี่แล้วนะครับแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับก็เดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีเพลงที่ขอกันมาวันนี้มีทั้งฮีโร่มอเตอร์ไซค์เลยนะฮะของทัศน์ก็ไม่ได้เปิดนามเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูกันแล้วก็หลายเพลงนะฮะที่เมื่อวานก็ยังค้างคาพระกวัดกีตาร์สอนอรชุนนี่เป็นต้นทำได้ไงถ้าใจคนรูปภาพสวรรค์ตัดโอ้คุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนโอ้ขอเพลงของนรุภาพเลยนะครับไม่เคยได้ยินได้ฟังเพลงผ่านฟ้าพิเศษสังสุวรรณเพลงนี้ใช่ผ่านฟ้านี่ผมนะฮะพิเศษสังสุวรรณนี่เป็นคนที่ทำเพลงประกอบหนังด้วยนะครับหนังเรื่องมือปืนนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ได้ฟังเพลงของพิเศษสังสุวรรณมานานเหมือนกันขอบคุณมากนะครับคุณตูนแล้วก็ป่าช้าที่ปะไตแก้วไหลทองบ้านมังคำยักษ์คอนบุรีเพลงนี้ก็ไม่ได้ค่อยๆได้เปิดเลยนะฮะก็คนเหล็กของคาราบาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับฮีโร่มอเตอร์ไซค์กระบี่มือเดียวอย่างนี้นะครับคุณพัทระ438นะครับนี่คือที่ขอมาทางนะครับทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ทำ Google Form ไว้สำหรับการขอเพลงวันละ2ครั้งครั้งละ2เพลงนะครับแล้วก็ทาง0816346452นะครับกับเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสักนะครับอีกสักเพลงก็ถึงเรื่องผู้สูญเสียเนี่ยแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุขมาศก็ไปเยี่ยมผู้ที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเยียวยากับผู้ที่เขาได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับอย่างเร่งด่วนทั้งครอบครัวญาติเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องดูแลกันซึ่งท่านนายกก็สั่งการอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแล้วก็ต้องหาสาเหตุแล้วปรากฏว่าดูในคลิปก็ยังเหมือนเดิมนะฮะที่กั้นแผงกั้นยังลงมาไม่หมดก็ยังปิดปาดกับรถลามอเตอร์ไซค์รถวิ่งขวักไขว่ข้ามที่จะข้ามทางรถไฟไปให้เร็วที่สุดมันยังไงกันไม่รู้นะก็มันเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลงลืมกันไปอีกไม่นานไปอุทาหรณ์แล้วก็พูดเหมือนเดิมถอดบทเรียนหาสาเหตุและเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นประจำฝนแรกครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:33 นนะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แล้วก็เพลงที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภานั่นเองนะครับก็ให้ไว้กับนายพลท่านหนึ่งที่ได้เคยรู้จักกับศิลปินเนี่ยแล้วก็ได้เคยมีเหตุการณ์ในทางที่เดินทางกันคนละเส้นทางแล้วก็เหมือนกับหัวใจนะครับที่ว่าถ้าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเหมือนทะเลใจนะครับเราก็จะตอนแรกก็จะตั้งใจว่าจะใช้ชื่อจากทะเลใจในวันคอนเสิร์ตในวันที่13กรกฎาคมว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ส่งเข้าไปทางไลน์ก็มีหลายคนชื่นชอบว่าอยากจะให้ใช้คำว่าผ่านพบที่ผูกพันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองช่างใจกันดูนะฮะว่าจะใช้ชื่อใดแล้วเดี๋ยวเอาตัดสินกันดูเพื่อจะให้คุณจอกวสันได้ออกแบบนะครับแบนเนอร์ ตอนนี้ออกแบบถนนตรีไลฟ์เดือนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเดือนหน้าที่จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีแห่งงานคารวาสนะครับในวันที่26มิถุนายนอันนี้ก็แบนเนอร์เสร็จแล้วนะฮะหลังจากก็คิดค่อยคำต่างแล้วก็ส่งกันไปให้ทางทีมงานนี่นะครับได้ช่วยกันออกแบบมาให้ขอบคุณมากๆแล้วก็ทางคุณโดมนครสวรรค์ด้วยนะครับที่ได้นะฮะทำป้ายอินเจกมาให้นะครับก็ได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วของทางเดือนนี้นะฮะในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวแล้วก็สิเผือกคนดัดเกวียนนะครับเต็มแล้วนะฮะยอดจองแต่ก็มีผู้ที่เริ่มสละสิทธิ์แล้วก็อาจจะติดธุระต่างๆก็จะได้มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มากันหลังๆนะครับก็มาลุ้นกันที่หน้างานนะฮะสำหรับท่านที่จะมาชมก็ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็เข้ามาข้างในนะฮะตึกข้างในอาคารข้างในสุดอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ครับก็เข้ามาในสุดอาคารกระจกนะฮะกระจกมองเห็นแต่ไกลแล้วก็เป็นอาคารที่เราได้จัดถนนดนตรีไลฟ์ขึ้นมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับคือวันนี้คุณรัศมีมานิ่งเงียบเลยสงสัยติดธุระนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเดินทางกันกับเพลงเพื่อชีวิตกันต่อไปนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสัก2เพลงนะครับที่บ้านสุดท้ายของพี่แกละใต้ดินเพลงนี้เกิดขึ้นในตัวรามคำแหงนะครับหลังจากที่ทางหน้าดำเนินแตกแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านสุดท้ายที่รามคำแหงก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงเวลานั้นและนกเขาเถื่อน2ครับ

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

3:45 นะครับชั่วโมงแรกของทนดนตรีกับคุณประโยชน์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกฤษนะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายที่หลังจากมีพิธีช่วงเช้ารำลึก34ปีพฤษภา2535ไปนี่นะครับตอนช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาแล้วก็เรื่องของการบรรจุอัฐิของผู้ที่ได้สูญเสียเพิ่มเติมนะครับก็มาเสียชีวิตหลังจากที่ได้เหตุการณ์นั้นมาหลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าเสียชีวิตจากเรื่องทางการตามวัยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งที่จะได้นะฮะมองไปข้างหน้าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับการนิรโทษกรรมหรือว่าการโหสิกรรมอะไรกันกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทบาทของการที่จะได้ดูแลสังคมในประชาธิปไตยกันกับทั้งนักการเมืองแล้วก็รวมไปถึงนักการทหารนะครับที่จะไม่ให้มีบทเรียนหรือไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนต้องถูกฆ่าถูกเข็นฆ่าถูกล้อมปราบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีวิธีการที่จะมีทางออกอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับครับก็มีเพลงนะฮะแม้จะไม่น่าเชื่อว่าเพลงนี้เคยเปิดอยู่กับไม่มีนะฮะเช่นเพลงคำตอบอยู่ในสายลมซึ่งก็เป็นเพลงของณว่องที่ได้เขียนขึ้นในเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภานะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเพลงอื่นนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form นั้นก็เดี๋ยวจะดูให้นะครับเห็นก็โพสต์เรื่องตามแยกที่มีที่การถ่ายรถไฟแล้วก็เรื่องของการยังไม่ยอมหยุดหรือการยังข้ามเส้นเหลืองกันมานะฮะหรือว่ารถลาที่ขวักไขว่กับการจราจรในช่วงที่ตามแยกที่เป็นแยกที่มีการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มักจะมีคนที่ได้ฝ่าฝืนความนะครับกำหนดเอาไว้เนี่ยไปแล้วก็ทำให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่เรียกว่าน่าเศร้าจริงๆแล้วก็น่าตกใจมากๆนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมกำลังอ่านดูว่าวันนี้ท่านสุภมาศก็ร่วมพิธีรำลึกย้ำจุดยืนรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์สภานะครับแล้วก็ท่านก็ได้คิดถึงเรื่องได้พูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศที่ยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันนี่นะครับครับก็ในช่วงบ่ายวันนี้เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็มีการเสวนาที่น่าติดตามแต่ว่าผมจะพยายามตามข้อมูลมาให้นะครับถ้าว่ามีสิ่งใดที่จะสามารถที่จะช่วยกระจายข่าวหรือเผยแพร่กันต่อไปนะฮะครับเพลงที่ยังค้างกันอยู่หลายเพลงแล้วก็ติดค้างไว้นะครับสำหรับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงนี้นะครับวันนี้คุณรัศมีไม่ได้เข้ามานะครับก็คงจะไม่ได้นำเสนอในภาคของแวดวงวรรณกรรมอ๋อผมจะมีงานเดี๋ยวที่จะต้องไปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็อันนี้เป็นงานหนึ่งแหละที่จะต้องเดินทางแล้วคงจะไปพบปะจะเจอกันในช่วงของเดือนหน้านะครับในช่วงเดือนหน้าที่จะไปกันที่พัทลุงนะครับก็คราวนี้ได้ไปกันแน่นอนแล้วครับสำหรับหุบเขาฝนโปรยภัยที่ได้เคยตั้งใจว่าอยากจะไปมาผ่านพ้นไปไม่ได้ไปสักทีได้ผ่านไป15ปีแล้วที่งานนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นก็ได้เคยนะครับเคยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ
ได้จัดงานด้วยนี่นะครับก็เป็นงานที่จะต้องไปที่หุบเขาฝนโปรยไพรนะครับหรือว่าที่บ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้โหนดที่ได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะเดินทางไปแล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปสักทีนะครับสมความตั้งใจขอบคุณพี่เจนทรงสมพันธ์ด้วยนะครับที่ได้นะครับได้จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วผมก็บอกว่าผมจะไปช่วยงานนี้นะฮะหลังจากผ่านพ้นมาถึง15ปีแล้วนะครับสำหรับ15ปีการรำลึกนึกถึงการจากไปของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์นะครับ15ปีบ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้โหนดตอนที่5 6 7มิถุนายนนะครับก็จะมีงานพบปะศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียนะฮะแล้วก็มีนาฏศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาใต้สวรรค์และคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20นะครับจะจ็อบทูดูแสงธรรมดาติ๊กไทยลากุลตุดนาคอนเจริญคงสวัสดิ์นะครับอำนาจเดอะบูแมนแล้วก็ศิลปินต่างๆอีกมากมายผมก็ไปช่วยดำเนินรายการก็ขอเข้าไปนะครับขอตั้งใจที่จะขอเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางอาจารย์ธนิตศรีกินดีด้วยนะครับครับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงแรกนะครับตาย10เกิดแสนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
9: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ข ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
10: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2.40 บาทมันเส้นราคากิโลกรัมละ6.40 บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33-37 บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรก็อยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

มีหนังสือหลายเล่มที่พี่แอดบอกให้ผมไปอ่านแต่ผมไม่ได้อ่านสักทีไม่ว่าจะเป็นมูซาชิว่าไปจะเป็นพระควัตกีตาก็เคยอ่านมาแต่ไม่ได้นั่งอ่านจริงจังก็อยากให้ไปอ่านเราคิดว่าหลังเกษียณนี่ต้องขนหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็ในช่วงที่คาราบาวมาอีกครั้งหนึ่งนี้อยากจะให้เล่นเพลงแบบลักษณะแบบนี้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างเช่นซีตาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะต้องใช้เครื่องประกอบในเพลงหรือว่าต้องใช้ความจำสำหรับการเลือกบทเพลงต่างๆหรือเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับก็เพลงที่คุณเป็ดขอมาเมื่อวานนี้นะครับจัดให้แล้วต้นชั่วโมงที่2ของทนโดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีทางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนั้นนะครับก็คลื่นความถี่จะไม่ได้ตรงกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะไม่ต้องไปดูคลื่นความถี่สามารถที่จะรับสัญญาณกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้นะครับพยายามที่จะให้สื่อของทนดนตรีนั้นไปกระจอนไกลกันไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็มาทั้งเรื่องของใช้ทั้งการออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปต่างๆนะครับส่วนที่แจ้งมานะครับว่าเพิ่งเห็นว่าผมจะลงใต้ไปใต้โหนดเราบอก29ผมลงทะเบียนดูถนนดนตรีแผนลางานไว้วันที่30ลงคนขนุนพัทลุงวันที่5มิถุนาขึ้นกับกรุงเทพทำงานไม่งั้นจะอยู่ต้อนรับครับพี่จากคุณเรศไม่เป็นไรครับในภารกิจที อยากไปนะครับก็พอดีช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ว่างด้วยนะครับมีเวรอยู่ต้องไปฝากน้องๆเขาแต่อยากไปไม่รู้ยังไงรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรไว้สัญญาอะไรแล้วต้องทำให้ได้ก็เลยขอไปสำหรับ15ปีในการที่ได้รำลึกนึกถึงนะครับกับเรื่องของขนบพงศ์ทรงสมพันธ์เนี่ยนะครับครับเพลงที่จะได้มอบให้นะครับที่ขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากคอนแก่นนะครับนานได้ฟังกันทีแล้ววันนี้แปลกจังนะคุณบุญประกอบเพลงที่คาดไม่ถึงกับปรากฏว่ามีนะฮะเพลงที่คาดไม่ถึงว่าจะมีปรากฏว่ามีเพลงที่คิดว่ามีอยู่แล้วกลับไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเพลงจรวดนะของโฮปที่คุณขอมาจากคนแก่นแล้วก็เพลงฮีโร่มอเตอร์ไซค์จากสู่ครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่ขอมาทาง Google Form นี่นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอยู่เหมือนกันฮีโร่มอเตอร์ไซค์คุณพัฒน์438นะครับเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงในการพฤษภานะครับก็หลังจากที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจลาจลนะครับในเหตุการณ์นั้นซึ่งวันนี้นะครับประธานญาติประชาชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะครับก็ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจลาจลแล้วก็ขยายวงกว้างไปแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องร้อยแรงรุนแรงก็จะเป็นเหตุที่จะนำพาชาติบ้านเมืองเกิดความเหตุรุนแรงมากขึ้นแบบนั้นก็ยุติลงได้ด้วยพระบารมีแล้วในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับส่งได้เรียกนะครับทั้งผู้ขัดแย้งทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระสำหรับในเรื่องของสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุอะไรแล้วก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากมีพระราชดำรัสแล้วก็ยุติความขัดแย้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นผมยังจำได้ว่ามาอยู่เวรตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นน่ะหนีออกมาจากบริเวณทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนช่วงประมาณตีสองตีสามแล้วก็เพลียเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปชุมนุมแล้วก็หนีตายกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงสถานีตอนช่วงประมาณสักเกือบเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นก็ต้องอ่านข่าวต่อแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่เข้าเฝ้าที่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรทุกอย่างนั้นหยุดคนที่เป็นครับประชาชนช่วยกันนะครับเก็บของดูสิ่งที่พระปรักพังเผายางรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะครับช่วยกันเก็บช่วยกันล้างถนนช่วยกันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเผาถูกทิ้งทำลายนะครับในซากที่ปรักหักพังทั้งหมดนั้นได้ฟื้นคืนบ้านเมืองกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับคนหาเช้ากินค่ำคนไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตามตำรวจทหารอะไรก็ลงมาช่วยกันหมดนะครับในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนพฤษภานะครับเราจะปิดท้ายกันเลยนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้กับไก่ลำลึกนะฮะไก่ไตรภาคเลยนะครับเพลงนี้23นาทีคุณบุญประกอบอกเด่นสามารถจะพักได้นะครับเพราะว่ามีผู้ขอมาแล้วนานๆก็จะได้เปิดงานของวิสันมโนที่เป็นอัลบั้มใจภาคกับไกลการเดินทางของไกลที่ยังไปไม่ถึงนะครับและได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

ผมสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสักตัวสักคนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อในเรื่องที่ไม่อยากเชื่อ

เดินทางกันต่อไปเช่นดนตรีนะครับเสียดายเดือนเมษายนที่เราต้องไปจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องข้ามนะฮะศิลปินท่านนี้ไปก็คือพิสันมนุษย์พุทธาที่ผมเตรียมไว้ว่าจะเป็นบทเพลงการเดินทางที่พิสันก็เตรียมไว้แบบเป็นเพลงสากลในยุคที่เป็นเพลงร็อกสากลที่หาฟังยากในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าปีหน้านะปีหน้าได้กลับมาอีกครั้งนะครับในทนดนตรีแล้วก็คงจะได้นะครับเชิญมากันอีกนะฮะว่าในปีนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้อีก4ครั้งก็ให้ได้เป็นความทรงจำที่ดีกับตำนานที่ได้สร้างไว้นะครับในแต่ละครั้งที่ทนดนตรีได้ตั้งใจทำนะครับทำงานให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความสุขและสาระต่างๆของทนดนตรีนะครับอีก4ครั้งเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและเสือเผือกคนดัดเกวียนนะครับนางงาคาราวานมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับระหว่างคำว่าผ่านพ้นที่ผูกพันกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับกับคาราบาวนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมและปิดท้ายด้วยมาริโอน่าใช้ชื่อจากเพลงถนนแปลกแยกนะครับว่าฝั่งฝันฉันยังเลื่อนหลางห่างเกินนะครับนี่ก็คือชื่อของงานแต่ละครั้งของทนดนตรีซึ่งคุณจอกวสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่คุณได้ขอไว้เจ้าตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
11: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะไม่ต้องไปเครียดกับมัน

จัดให้แล้วตามที่ขอมานิลัยของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าแทรมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็อีกหลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับคุณจอกประสันบอกของนักหงาเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยใจเย็นๆ ยังเดี๋ยวพอวิเลลักลุงสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมก็คิดคำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่ตอนเล็กๆเราก็ถือว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ๊อกนี่แหละครับอาจ๊อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกน้องวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จอกนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กหลอกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจอกนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานเลยว่าน้องหลานนี่ไปประกวดอะไรได้มาตั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับทนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ให้เพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะเจ้าเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับแล้วก็ทุกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องก็ด้วยกันละกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนเรื่อยๆนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาชินหมูนั่งแกะนั่งเกาอะไรไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะร้องได้ไม่ได้ยังนั่งฟันแคะฟันไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816-346-452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452นะครับก็ได้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียนั่นน่าเสียดายนะมีน้องคนนึงที่เรียนมหิดลแล้วจบก็นำเรียนมาแบบโคเก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอนะครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอมันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างนี้นะครับมันโทษอะไรกันก็ได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีให้เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่แหละที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะฮะว่าทุกชีวิตต้อง
้องดูแลกันเองนะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์พี่เขียวคาราบาวนะครับแล้ววันที่29นี้มาพบกันพูดถึงเรื่องของการจะเกิดและไม่เกิดทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดถนนดนตรีคุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมะเร็งจะกินข้ามะเร็งผมนี่ขึ้นมาเลื่อยอยู่เลยเวลาที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดว่าผมจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆอย่างเช่นที่ตอนดื่คาราบาวน้ำหมูกรุงเทพอะไรเนี่ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบันไลกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะแล้วก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับพยายามไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติหรือเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็มาก็อยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวันที่แผ่นดินไหวที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็นะฮะเหลืออีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันไปดูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ๊อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไปแล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านพบที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับขับเดินทางกันด้วยเพลงเงาจันทร์

0: ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:35 นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มอบไปแล้วมีขอเพลงไอดินหนังแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับขอมาจากรามอินทราตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณยศเบาแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อบอกสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยว4:00ก็ต้องไปตื่นไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมา31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์วิทยาแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ด้วยงานของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมนี่นะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อเราถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาอีก4ตัวครับนะลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าจนเกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแถวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเข้าไปปลูกเขาได้มั้ยเขาจะแท่นกับบ้านเราก็ไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหาก้าไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ที่บ้านตนเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง081

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเพียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงๆก็ไปอ่านๆเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะวรรคตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับเราขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมไว้เต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจ็อกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไปหมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ว่าจะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจ๊อกทำเป็นปฏิทินกันเลยไหมปฏิทินก็เอาแบนเนอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอนหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยหรือว่าถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะครับปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดทนเนื่อง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจรักกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภพาเทียมแสนตื่นใจชมาในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คงเสียงนะครับก็คงจะล้ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนาตีสวัสดีครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

นอกจากสื่อสารภาษาและยอดแรงของแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

การให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องมีทั้งเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เมื่อพอมันมาผสมมาเจอมาคล้องกันแล้วมันอาจจะมึนมันอาจจะตึงมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจยุ่งใจกังวลใจปวดใจได้เราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะนำธรรมะมาคลี่คลายปลดเงื่อนแก้ประเด็นทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งนั้นๆอยู่กับมันให้ได้ตัวในช่วงปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บว่าเราจะดูแลอย่างไรทั้งที่ถ้าตัวเราเจ็บเองป่วยเองหรือจากมุมมองของผู้ที่จะต้องไปดูแลคนเจ็บไข้เอาละก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นช่วงของการแบ่งปันบุฟังคราวนี้ในช่วงเห็นทางธรรมก็มีเคสจากท่านบุฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเพราะว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเองด้วยและตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่เขาเรียกว่าเป็น terminal illness คือการเจ็บไข้ชนิดที่ว่ามันให้ถึงตายได้โดยการดูแลเนี่ยก็ได้ดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่โดยในต่างช่วงเวลากันทั้งในช่วงแรกๆที่ดูแลคุณพ่อโดยยังไม่ได้มาศึกษาสนใจฟังปฏิบัติธรรมะอย่างใดๆนั่นก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งหลายปีต่อมาก็มามีโอกาสดูแลคุณแม่แต่ช่วงหลังนั้นก็มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วหลายปีต่อมาตัวเองก็ป่วยเองด้วยจึงได้นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าธรรมะนี่มีส่วนช่วยได้มากๆโดยคุณศรีท่านผู้ฟังเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเมื่อหลายปีมาแล้วตัวเองนี่ก็มีความรู้ทางด้านพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพมาพอคุณพ่อป่วยด้วยโรคที่มันหนักหนาแบบนี้คือต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เร็วได้ง่ายก็จึงออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อโดยพี่น้องเนี่ยก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยความรู้ทางด้านพยาบาลดูฟังเธอก็สามารถช่วยดูแลอุปถัมภ์ทำหน้าที่ของลูกได้อย่างดีแต่ว่าก็คือตามตำราที่ได้เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ตัวคุณพ่อในตอนแรกก็จะมีความที่ว่าตกใจก่อนว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงมาเป็นโรคนี้ได้ปฏิเสธความจริงแล้วก็ยังมีความกังวลมีความไม่พอใจสับสนบ้างนี่พอโรคร้ายมันหนักขึ้นหนักขึ้นนี่คนเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตนะแล้วก็การทำงานวิถีทางในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการเดินทางมันได้ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มแบบมีความเศร้าท้อแท้หมดหวังบ้างเธอนี่ก็แบบพยายามช่วยดูแลอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมีความรู้ทางด้านพยาบาลมีความรู้ทางด้านแพท
ก็มาช่วยรักษาจิตวิทยานี่ก็มีบ้างสถานการณ์ตอนนั้นก็มีความกังวลมากบุฟังหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยสมัยก่อนเนาะวิทยาการการแพทย์มันก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่ถ้าคุณล้างไตคุณอยู่ได้6เดือนคุณฟังลองคิดดูนะคนที่เรารักคนที่เราเคารพพอหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนเนี่ยจะยังไงล่ะมันก็ตกใจล่ะทั้งสับสนด้วยจะทำยังไงทั้งโกรธด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีทางยังไงทั้งกังวลสับสนอะไรกันเต็มที่ไปหมดเอาแต่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ใช้ไปตามนั้นก็คอยประคับประคองมาเรื่อยตามฝังนอกจากทุกข์กายแล้วจิตใจช่วงดูแลนี่ก็ทุกข์ไปหมดทั้งคนไข้ด้วยทั้งผู้ดูแลคนไข้ด้วยผู้ดูแลนี่ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังคือไม่ได้เจ็บไข้กับเขาอะแต่ไปดูแลเขาเราก็ทุกข์ด้วยทุกข์นี่คือทุกข์ใจเนี่ยมันสำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กายด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจหรือยอมรับมันได้ความกังวลความโกรธการปฏิเสธความจริงพวกนี้ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าทุกข์คูณสองทุกข์ใจด้วยจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหมอบอกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่มาอีกหลายปีนะช่วงท้ายๆของหลายปีนั้นถึงจะค่อยว่าเริ่มทำใจได้อยู่ได้อย่างสงบแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนี่คือช่วงที่ดูแลคุณพ่อโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้เรื่องหลักจิตวิทยาหลักการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การพยาบาลทีนี้พอหลายปีต่อมาคุณศรีนี่ก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนกระทั่งว่าคุณแม่นี่มาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยอายุมากๆนี่ก็อันตรายคือมะเร็งทุกชนิดแต่ท่านฟังมันอันตรายหมดอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากเขาเรียกว่าเป็นเคสของ terminal illnessคือโรคชนิดที่จะทำให้เราตายได้เลยแต่รักษาไม่ดีไม่ถูกต้องก็มีความรู้ทางด้านแพทย์หมอพยาบาลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้นทำให้ในกรณีของการดูแลคุณแม่เนี่ยเริ่มเห็นมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าใช่ยุคเรามีความรู้ทางด้านการดูแลการรักษาคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องขั้นตอนการรักษาเรื่องการพยาบาลต่างๆแต่ว่าความแตกต่างคือพอจิตใจมีธรรมะแล้วเนี่ยมันทำความเข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในช่วงที่ดูแลนั้นก็ไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์เนี่ยคือหมายความว่าทุกข์กายมันก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีความผาสุกอยู่ได้ความกังวลใจเนี่ยมันลดลงอย่างมากแต่เปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลคุณพ่อตอนนั้นนี่ยังไม่ได้รู้มีความเข้าใจธรรมะเต็มที่ทำให้ความสุขใจเนี่ยมีมากขึ้นแม้ในกายที่มีความเจ็บไข้นั้นคุณศรีนี่ยังเล่าให้ฟังว่าในกรณีของการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสองวาระเหมือนกันตรงที่ว่ามีความรู้ทางด้านแพทย์เหมือนกันมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์คือพ่อแม่นี่ป่วยห่างกันต้องเป็นหลายสิบปีนะมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ดีขึ้นอยู่ความรู้ทางด้านการแพทย์การหมอการรักษานี่ก็เต็มที่ละแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้ทางด้านธรรมะในสมัยคุณพ่อตอนแรกนี่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหมออยู่แต่ว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความเครียดสูงกว่าตอนที่คุณแม่เพราะว่าตอนดูแลแม่นี่มีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีความกังวลใจเนี่ยน้อยกว่ามากทีนี้พอหลังจากคุณแม่จากไปแล้วหลายปีต่อมาบุฟังคุณศรีนี่ก็ป่วยเองป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการรักษาท่านบุฟังเขาก็ต้องให้คีโมไงในคีโมเนี่ยก็ต้องติดพอตเอาไว้ที่บริเวณผิวหนัง
ส่วนใหญ่ก็จะตามไหลหรือตามลำตัวจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังการที่ว่าเราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับตอนที่ตัวเองป่วยเองเนี่ยโอ้มันต่างกันคุณศรีนี่ก็แบ่งปันให้ฟังว่าการที่เรามีความรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่าการให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้นี่จะว่าแล้วก็เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวทั้งเรื่องการหายจากมะเร็งนั้นทั้งเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้วยหายก็หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยรวดเร็วมีประวัติสภาพจิตใจที่ดีงามมีธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีกำลังใจสูงมีปีติสุขแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของคุณศรีที่แบ่งปันมาให้ท่านฟังได้ฟังที่ได้มีโอกาสดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวาระที่ตนเองยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่จนถึงวาระที่ตัวเองมีความรู้ทางด้านธรรมะบ้างแล้วแล้วก็ถึงวาระที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองด้วยธรรมะนี่ช่วยได้มากทีเดียวซึ่งนี่แหละท่านฟังจะเป็นเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะนำมาเปิดตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นท่านสอนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยในความเจ็บไข้ของชีวิตของเราแล้วเกี่ยวกับว่ามันจะต้องตายจะไม่ได้เจอกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เงื่อนไขนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปะปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอรหัตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผลท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณจากนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เรานำประเด็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าถ้าเราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ใช่ทางวิชาชีพนะแต่คนที่เรารักจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือว่าแม้แต่ถ้าตัวเราเองเจ็บไข้เองแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เลือกอยู่แล้วถ้าจะให้เลือกว่าฉันจะต้องเจ็บไข้โอ้ยใครจะไปเลือก
ก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่จะให้เราเลือกได้อยู่ๆมันก็มาทีนี้พอมันมาแล้วนี่นะที่มันมาพร้อมกันด้วยกับความเจ็บไข้นี่ก็มีคำพูดท่านผู้ฟังว่ามะเร็งนี่มันไม่ได้กินอวัยวะอย่างเดียวนะมันยังกินบ้านด้วยกินรถด้วยที่สำคัญมันกินกำลังใจเราด้วยมันกินหมดทุกอย่างเหมือนเราก็ไม่ได้เลือกมันด้วยบางคนเป็นเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้คุณเป็นได้เลยกินมังสวิรัติด้วยซ้ำออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกที่ในส่วนคนที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบสวนเสเฮฮาเก๋มะเล่เกเรทำไมพวกนี้มันไม่เป็นแฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนทำความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเราดันมาเป็นโรคที่จะให้ตายเร็วมีมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจเป็นต้นหรือในคนที่มันทำชั่วไม่ได้จะมีความดีในชีวิตพวกนี้อยู่หนักโรคด้วยซ้ำทำไมมันไม่เป็นแฮะคิดไปนี่ยิ่งเครียดหนักด้วยนะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นปมเป็นเงื่อนมีความหนักไม่บาลานซ์แล้วเราก็ทุกข์ของเราเองอันดับแรกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคว่าโรคแบบนี้ก็ต้องรักษาไปแบบนี้แต่ทำไมคุณจะรักษาแบบนั้นนะมันมีเหตุมาแบบนั้นความรู้ทางด้านการแพทย์อันนี้ต้องมีสำคัญต้องปรึกษาแพทย์โอเคพอแพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าจะตายอีก6เดือน3เดือนที่แล้วตรวจเป็นอย่างนี้พอมาวันนี้เอ้ามันกลับก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างมากนี่มันตกใจก่อนแล้วอันดับแรกคนทั่วไปก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมีความตกใจในทางด้านจิตวิทยาท่านฟังเราพูดถึงไว้ว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหัวใจไตปอดตับลำไส้ที่มันจะบอกว่าปึ๊บป๊าไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถุงน้ำดีหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันไปไวในโรคร้ายแรงเหล่านี้พฤติกรรมในการแสดงอารมณ์ท่านฟังของคนที่เขาเป็นโรคนี้เนี่ยนะหนึ่งเขาก็จะตกใจซะก่อนปฏิเสธความจริงโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันนี่โอ้ยทำไมเราจะทำยังไงต่อไปคือตกใจแล้วมันจะกังวลไปหมดแล้วลูกจะเอายังไงแล้วสามีล่ะแล้วฉันจะมีเงินรักษาไหมแล้วมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่หายแล้วทำยังไงจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ไปลงกับหมอด้วยหมอนี่ก็รับไปบางทีหน้าที่นี้มันหนักนะผู้ฟังในการที่จะบอกใครสักคนใดคนหนึ่งว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือนนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งนะอย่างมากโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่บางทีก็กล้ำกลืนกระอักกระอ่วนสุดท้ายพอบอกไปแล้วคนไข้แสดงอารมณ์ออกมาก็รับไปด้วยซึ่งในสภาวะที่แบบตกใจกังวลสับสนโกรธบางทีก็ต้องขอต่อรองด้วยกลับไปกลับมาต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำอันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าหรือมีเงื่อนไขอื่นหรือไม่บางคนก็ไปหาวิธีการรักษาชนิดที่เป็นทางเลือกแบบอื่นนะเอาในทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ทางด้านตะวันตกมาใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอาละไปหาแผนโบราณดีกว่าหรือมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ไปอีกแบบหนึ่งไปต่อรองไปคือถ้ามาถึงขั้นที่ว่าซึมเศร้าแบบรับไม่ได้สถานการณ์แบบนี้โกรธจนหมดแรงแล้วก็เศร้าเสียใจหมดหวังลักษณะว่า depressed หมดหวังสังกตายเหมือนกับไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรยอมตายดีกว่าอีกสภาวะที่เศร้าหมดหวัง
จนกระทั่งสภาวะทางด้านจิตใจอย่างสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำพาจิตใจของผู้ป่วยนั้นให้ไปถึงให้ได้คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะซึ่งในสภาวะทางด้านจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาได้บางทีตอนเช้ายอมรับได้ก็มาตอนเย็นเห็นหน้าลูกดิเพรสอีกแล้วกังวลสับสนอีกแล้วพอมีคนเอาหนังสือธรรมะเอาเทศมาให้ฟังก็ฟังได้ยอมรับได้เกิดสับสนเกิดความโกรธไปลงกับหมอไปลงกับพยาบาลอีกนี่มันสลับไปสลับมาได้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามาถึงจุดที่จะยอมรับความจริงได้โดยเร็วถึงกรณีของคุณศรีที่ได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเห็นทางธรรมช่วงต้นของรายการเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างเคสของคุณพ่อกับคุณแม่ตอนสมัยคุณพ่อเนี่ยก็รู้ขั้นตอนการรักษาอย่างดีทุกอย่างแต่กว่าจะมาถึงจุดที่ว่ายอมรับความจริงได้เนี่ยมันท้ายๆหนุนช่วงที่รักษาอยู่เป็นปีเนี่ยทั้งกังวลสับสนตกใจโกรธง่ายอะไรต่างๆมีหมดอ่ะแต่ว่าในขณะที่เคสของคุณแม่เกิดมีธรรมะมาตั้งแต่แรกมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นๆของการรักษาระหว่างนั้นอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็นิดหน่อยแต่มันก็ประคับประคองมาได้อย่างดีเลยทีเดียวทำให้ความทุกข์ใจมันน้อยลงอย่างมากทั้งที่โรคนี้ก็โรคร้ายแรงเหมือนกันมะเร็งนี่มันยังร้ายกว่าด้วยซ้ำเร็วด้วยร้ายด้วยการรักษาก็สูงด้วยแต่ความสบายใจนั้นดีกว่ามากคือเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่านำพาจิตใจมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งคำว่ายอมรับความจริงเนี่ยนะต้องฟังคือศัพท์ที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นเองคำว่ารอบรู้นั้นมาจากคำว่าปริญญายะหมายถึงการยอมรับนั่นเองยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคือเจาะจงมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ปวดข้อปวดขาปวดทั่วๆไปแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรง terminal illness ที่จะพรากนำพาชีวิตของเราไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมีเวทนามากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงมาอย่างนี้ใครมันจะไปยอมรับได้ใช่ไหมล่ะเราจะมาถึงจุดที่ให้เกิดการยอมรับเนี้ยได้อย่างไรบางคนนี่ก็วิ่งวนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟห่อตีลังกาตกใจแล้วก็กังวลแล้วก็หมดหวังแล้วก็มาตกใจอีกยอมรับนิดเดียวแล้วก็เกิดมากังวลสับสนโกรธไปมาเราจะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งดูเออสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นแล้วนี่โอ๊ยไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นสังเกตดูร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจับสลากเอาเหตุปัจจัยทางด้านการแพทย์ศึกษามาแล้วไม่เห็นมีเลยที่ว่าจะให้เกิดเป็นมะเร็งกินคลีนทุกอย่างออกกำลังกายเป็นประจำมันดิ่มก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีมรณสติท่านเคยสอนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงว่าถ้าเราจะตายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือสอนคนที่ยังไม่ได้จะตายนะยังเป็นดีๆอยู่อะคิดว่าจะอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปี50ปียังไม่ได้คิดว่าจะตายเดือนหน้าปีหน้าแต่คิดว่ายังจะอยู่ไปก่อนเนี่ยท่านก็ยังเตือนให้ระลึกถึงความตายว่าถ้าตายเนี่ยเหตุปัจจัยของความตายมีมากแล้วเนี่ยถ้าตายไปวันนี้เอาไม่ต้องรออีก3 เดือน 6 เดือนถ้าวันนี้เนี่ยมีไหม
บาปอกุศลธรรมที่ทำให้เราถ้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีเนี่ยเราจะมีความกังวลใจฝันตรงก็ได้เลยท่านผู้ฟังว่าคนที่ตกใจกังวลสับสนโกรธจนถึงซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอกุศลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ามีอยู่จะทำให้เราผู้อยู่ณเวลานี้รู้แล้วว่าอีก3เดือน6เดือนฉันจะไปเนี่ยหมอแพทย์ที่รักษาเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะแบบบอกว่า3เดือนกับ3เดือนไปจริงๆถ้าฉันจะไปแล้วฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีอกุศลธรรมอยู่เราจะมีความกังวลใจเปรียบเทียบกับว่าถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเราจะอยู่อย่างผาสุกได้เราจะยอมรับสถานการณ์นี้ได้เลยอกุศลนั้นคืออะไรเรามาตั้งสติดูนะคืออาการมันบอกออกแล้วอะคือไม่ใช่ว่าปวดท้องปวดหัวปวดหลังอะไรพวกนี้นะนั่นคืออาการทางแพทย์ทางหมอคุณก็ให้หมอก็ดูแลรักษาไปแต่อาการทางสภาพจิตใจนี่อาการมันออกแล้วหรือเปล่ากังวลใจไหมตกใจไหมสับสนไหมมึนงงไหมทำไมต้องเป็นชั้นไหมถ้ามีความคิดพวกนี้แสดงว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราอยู่เรื่องไม่ต้องออกคนอื่นนะท่านฟังดูแลคนเจ็บไข้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดตอนนี้เอาตัวเราเองก่อนถ้าในเคสที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเรามีอาการแบบนี้สภาวะจิตใจไม่ได้เป็นไปตามทางที่มันควรจะต้องเป็นตกใจก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเราอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีได้ไงเนื้อมันมีท่านผู้ฟังนั่นคือความยึดถือนั่นเองถ้าเรามีความยึดถืออยู่มากเหมือนหนูมันไปติดกับกาวดักหนูข้าพเจ้าเคยเห็นนะเขาวางอาหารไว้ตรงกลางถาดตรงบริเวณรอบๆก็ทากาวเอาไว้หนูมันก็วิ่งเข้าไปกินมันก็ติดกับดักเวลาก็ดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยบางทีหนังมันลอกหลุดออกมาเลยเห็นเป็นเนื้อแดงๆหนังนี่ติดอยู่กับดักหนูตัวนี่หลุดออกมาข้างหนึ่งโอ้ยนี่มันนึกถึงว่าความยึดถือเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอวะถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากสิ่งที่ยึดถือนั้นพอเราจะต้องแยกจากมันอีก3เดือนนะอีก6เดือนนะมันจะเจ็บมากมันจะทุกข์ใจมากมันจะมีความกังวลใจมากบางทีก็จะออกมาเป็นความซึมเศร้าเป็นความหมดหวังเป็นความท้อแท้หมดกำลังใจไปนี่แสดงว่าเรามีความยึดถือถ้ามากด้วยคือความยึดถือมันมากในสิ่งหนึ่งเช่นรักลูกมากรักสามีมากรักภรรยามากและถ้าความยึดถือมันเยอะด้วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งครอบครัวเงินทองข้าวของตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้การงานนั่นนี่โอ้เยอะแยะหลายอย่างนี่มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งทุกข์เยอะออกมาในรูปความโกรธก็มีความยึดถือมันทำให้เราทุกข์ท่านผู้ฟังเราทุกข์เราเจ็บตรงไหนเนี่ยเวลาใส่ยานะมันต้องไปใส่ตรงที่เราเจ็บนะอย่าไปใส่ไปคีโมท่านผู้ฟังคีโมเวลาคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างคือทำลายเซลล์มะเร็งก็ด้วยเซลล์อื่นๆดีๆมันก็เอาด้วยเขาก็มีพัฒนาท่านผู้ฟังเอ้าคีโมเฉพาะจุดเฉพาะโซนนี่อวัยวะนี่โหมันก็ได้บ้างอ่ะคือไม่ได้ 100% แต่พอเวลาให้ยาคีโมก็ต้องให้ยาแก้แพ้ตามไปด้วยยาเด็กซาเมทาโซนเนี่ยเวลาให้ไปแล้วมันก็จะคันไปหมดทั่วร่างกายเลยมันจะเป็นเรียกว่าผลปล่อยได้คือไม่ใช่ผลปล่อยได้ก็เรียกผลข้างเคียงอันนี้คือทางการแพทย์การหมอวิธีการรักษานี่เรายกไว้แต่สำหรับในเรื่องจิตใจของเราทุกข์ตรงไหนเราจะทุกข์ตรงนั้นเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนเราก็ต้องไปตัดความยึดถือมันตรงนั้นการตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเป็นการเล็งเป้าตัวฝังเราจะมึนก่อนนะ
เราจะสับสนตอนมึนตอนสับสนคุณพยายามตั้งสติไว้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งความมึนความสับสนความเศร้าความตกใจความซึมเศร้าพวกนี้เป็นอาการของการที่เรามีความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนตั้งสติดูมันตรงไหนเราจะตัดมันเราจะสยายมันตรงนั้นข้าวของห่วงไหมห่วงไหมสิ่งของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่สถานที่ที่ยังไม่เคยไปอาหารที่ยังไม่เคยกินตัวนี้ก็มีลิสต์มาว่า10รายการอาหารที่ต้องกินก่อนตายโอ้ฉันยังไม่ได้เคยกินเลยกังวลเรื่องนี้ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้จะกังวลเรื่องนี้หรอกอีกคนนึงบอกว่ามี10สถานที่ที่คุณต้องไปในเมืองไทยก่อนตายโอ้ยยังไม่เคยไปเลยว่าแล้วหมอบอกอีก3เดือนโอ้จะไปไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็มีบักเก็ตลิสต์ลิสต์ที่ว่าอยากจะทำก่อนตายบางทีก็มีอาหารนั่นมีก็มีที่นี่ให้ไปกังวลใจไหมถ้ามีความยึดถือในเรื่องพวกนี้อยู่ตัดออกอาหารเราก็กินมาหมดแล้วล่ะมันก็ทาสีที่น้ำไฟลมใช่ไหมมันก็กินไปแล้วก็ถ่ายออกมาสถานที่ที่ไม่เคยไปเคยไปก็ดูด้วยสายตาเหมือนกันน่ะอากาศก็อากาศเดียวกันน่ะไปก็เหมือนกันน่ะให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระในอาหารนั้นในสถานที่นั้นคือบางคนไม่ได้ยึดติดใน2เรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาต่อมาเรามาดูอีกสำรวจมาภายในจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะทุกฝั่งคนเรามันยึดถือคนละจุดมากน้อยคนละอย่างไปในคนละเรื่องเหมือนแพทย์หมอพยาบาลเวลาเขาจะรักษาเขาก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บนั้นถ้าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็รักษาแบบนี้โรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียก็รักษาอีกแบบนึงไวรัสก็ต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เหตุเงื่อนไขของสิ่งนั้นๆแม้แต่ตัวมะเร็งเองก็มีหลายแบบมีหลายเคสแล้วก็เป็นไปได้ในหลายๆอวัยวะแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็รักษาไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุอันนี้คือทางกายภาพเราให้แพทย์หมอก็ดูแลแต่จิตใจของเราเราต้องดูแลของเราเองเขาไม่มีนะท่านฟังที่บอกว่าเอายาหยอดนี้มาหยอดใส่ตาแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้หรือกินยาเม็ดนี้ลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมันไม่ได้จิตใจของเราเราต้องดูแลจิตใจของเราเองตรงไหนตรงที่ยึดถือตรงไหนทำความเข้าใจตรงนั้นในตรงที่ยึดถือนั่นแหละทำให้เราไม่เข้าใจจะให้เกิดความเข้าใจใส่ความเข้าใจไปณที่จุดนั้นเราจะจากกันแล้วนะอีกไม่นานบางคนข้าพเจ้าเคยได้ยินมาคือคุณเป็นโรคมะเร็งคุณพ้นจากโรคมะเร็งรักษาหายได้ก็ไปตายด้วยโรคหัวใจบางคนพ้นจากโรคมะเร็งโรคหัวใจไปตายด้วยอุบัติเหตุบางคนเป็นโรคไตหมอบอกอยู่ได้6เดือน 2-3 เดือนถัดไปตรวจเจอมะเร็งถุงน้ำดีซึ่งมันไปไวมากปรากฏว่าตายด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีก่อนที่จะตายด้วยโรคไตด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ต้องรักษาตรงนั้นกลับมาในทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันตรงนี้ต้องฟังว่าถ้าเรายึดถือของหรือต้องทำความเข้าใจเรื่องของว่าบ้านนั้นรถนั้นสิ่งนั้นมันก็เป็นธาตุสีที่น้ำไฟลมนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาทำความเข้าใจเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะคลายความยึดถือในของในงานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเราทำความเข้าใจเรื่องข้าวของคุณยึดถือไหมสถานที่อาหารคุณยึดถือไหมถ้ายึดถือทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกเงินทองคุณยึดถือไหมทรัพย์สินเงินทองถ้าเรายึดถือมีเงินเท่านี้คุณมีที่อยู่แปลงนั้นคุณมีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นโอ้นี่ยังขายไม่ได้เลยโอ้นี่ปล่อยไม่ได้เลยแล้วใครจะเอาเงินนี้ไปใช้จะแบ่งยังไงอันนี้แสดงถึงว่ามีความยึดถือในเงินทองในสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นแล้วทำความเข้าใจในมันใส่ลงไปในมันดูเงินทองไม่ใช่ของเรา
อยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นต่อให้คุณเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่านี่จัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่ทำตามก็ได้บางทีแบบหรือทำตามพอให้อ้อมแอ้มไปในศาลแต่จริงๆแล้วเขาไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะขายจะอะไรคุณก็ได้พระเจ้าเปรตที่โกศลนะเคยเปิดคลังสมบัติให้พระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าถามว่านี่ทรัพย์ของใครกองนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลยกมือท่วมหัวเลยอันนี้ของเสด็จปู่เอาละอันเนี้ยของใครหามาอันนี้ของเสด็จพ่อเอาละนี่ของใครหามาอันนี้ของข้าพระองค์หามาเองเอาแล้วทำไมทรัพย์สินของปู่ปู่ไม่ได้เอาไปด้วยโอ้จะเอาไปได้ไงท่านตายไปแล้วเอาแล้วทรัพย์สินของพ่อและพ่อไม่ได้เอาไปด้วยเหรอโอ้ท่านก็ไม่ได้เอาไปแล้วท่านตายไปแล้วมันอยู่ที่คนต่อมาเขาใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครที่จะได้สิ่งทั้งปวงไปเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นไปตามทางของเขาเงินทองนะทำความเข้าใจยึดถือตรงไหนอีกลูกใช่ไหมคู่ครองใช่ไหมคนนี่เขาก็ยึดถือในคนไม่ว่าจะคนที่เรารักเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหลานเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยถ้าฉันจะจากคนเหล่านี้ไปฉันจะทำยังไงกังวลใจแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลใจแล้วเขาจะไปที่ไหนแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมนี่แสดงว่าคุณมีความยึดถือแล้วอาการมันออกทำยังไงใส่ยาลงไปตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือต้องใส่ความเข้าใจลงไปตรงนั้นดับแรกก่อนว่าเราจะละความยึดถือไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แคร์เขาเราไม่รักเขาเราไม่สนใจเขานะแต่ละความยึดถือความยึดถือมันอยู่ที่จิตของเราแต่ความห่วงใยความเมตตาความรักใคร่เรามีให้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณละความยึดถือแล้วคุณจะไม่ห่วงใยกันไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่แต่ความยึดถือเป็นอกุศลทำให้เรามีความกังวลใจแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วละความยึดถือได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ให้กันแน่นอนเราจะกำจัดความยึดถือให้ออกไปจากจิตใจของเราในเรื่องคนนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พอตัวเราป่วยเนี่ยพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ร้องไห้เพราะว่าจะได้ต้องจากกันเห็นพ่อแม่ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกมันยังไม่รู้ความเราก็กังวลใจเราก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นเราร้องไห้ผู้ครองสามีหรือภรรยาเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นพ่อแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้ด้วยโอ้ความนิ่งถือมันคืบคลานไงยุดตัดมันทิ้งเสียใส่ความเข้าใจลงไปคนนั้นเป็นอะไรเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาด้วยกระแสของกรรมขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามกระแสของกรรมเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเขาก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมนี่ก็คือกรรมตามที่ทำนั่นแหละทำกรรมมาอย่างไรก็ยถาเป็นไปตามอย่างนั้นต่อให้เราอยู่หรือเราไม่อยู่มันก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วไม่คุณจะยึดถืออะไรนั่นน่ะสิยึดถือไม่มีประโยชน์เศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งไร้ค่าน้ำตาหาสาระไม่ได้ของทิ้งเฉยๆนั่นคือแปลว่าทำความเข้าใจนะทุกฝั่งทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือคุณงามความดีนี่ไงคุณงามความดีที่เรามีไหมถ้าเรามีคุณงามความดีเหลืออยู่สิ่งนั้นน่ะเหลืออยู่นะท่านฟังร่างกายนี้เผาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้พ่อแม่ลูกผัวต้องจากกันเหลือไว้แต่ความดีได้เท่านั้นความดีเรามีไหม
ทำไมจะไม่มีอ่ะศีลน่ะมีไหมไม่ได้ถึงกับความดีว่าโอ้คุณต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยภาพสร้างสิ่งอะไรที่มัน revolutionize โลกโอ้ยไม่ป่านนั้นนั่นจะไม่ใช่ความดีด้วยซ้ำเป็นศิลปะก็เฉยแต่ความดีของเราคือศีลถ้าคุณนอนพักอยู่ที่เตียงที่บ้านหรือเตียงที่โรงพยาบาลคุณฆ่าสัตว์ไหมคุณลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมก็ไม่นี่นานี่ให้ระลึกถึงศีลของเราตรงนี้เตียงที่เรานั่งเตียงที่เรานอนอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นเตียงที่เราตายก็ได้3เดือน6เดือนกับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เราตายนี่โอ้ยเรามีความดีอยู่แล้วด้วยเรื่องศีลเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีปัญญามีศีลมีปัญญาเหมือนมือซ้ายกับมือขวาตรงฝั่งมันล้างกันมือขวาขยับมาล้างมือซ้ายมือซ้ายขยับไปล้างมือขวาศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้มีความสบายใจเลยตรงฝั่งหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วเราทำความเข้าใจดูว่าเรายึดถือตรงไหนบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ขาดบางทีมันทำความเข้าใจหยดเดียวไม่แจ้งใส่ลงไปอีก2หยด3หยดตัดลงไปอีก4เที่ยว5เที่ยวจะแม่นๆนี่ต้องสติจะมีกำลังฟันลงไปนี่ต้องสมาธิน้ำยามันจะได้ผลเกิดความแจ่มแจ้งนั่นต้องปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราตั้งเอาไว้เราจะมีความยอมรับมันได้รวดเร็วเรามีความตายอยู่เฉพาะหน้าคือนี่หมอเขาบอกมาใช่ป่ะไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ในตัวเรานี่ใช่ป่ะกุศลธรรมนี่เราตั้งขึ้นได้อะกุศลธรรมคือความยึดถือนั้นเราละไปได้ศีลเรามีแล้วปัญญาสติสมาธิเราฝึกเราทำเรามีด้วยดูอาการสามอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเรามีอาการกังวลซึมเศร้าตกใจปฏิเสธความจริงสับสนงงโกรธแสดงว่ามีความยึดถือจุดใดจุดหนึ่ง

มมิหารสี่นี่ได้ประโยชน์พอเราเจริญพรหมมิหารสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกรุณาเนี่ยว่าสัตว์เราได้มีความทุกข์อยู่เนี่ยปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้จะเป็นการให้อภัยทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยแบบนี้แล้วเราจะละความยึดถือทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้เกิดขึ้นได้ลองฟังสังเกตนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางคือมันพูดกันจนเฟื่อแล้วจนกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยวางบางทีมันเหมือนกับว่าเราทิ้งเราไม่แย้แสเราไม่สนใจคือถ้ามันโมหะล้วนๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือความเข้าใจพอคุณมีความเข้าใจแล้วคุณละความยึดถือได้โดยการละความยึดถือนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองแต่ด้วยปัญญาคือความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางแบบโมหะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันเนี่ยจะอยู่ยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนว่าคุณเป็นโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนั่นนี่เนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวก terminal illness เนี่ยนะจะทำให้ชีวิตจากนี้ก็เราไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนบางคนอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้คุณอาจจะต้องอยู่ติดเตียงคุณอาจจะต้องไปหาหมอล้างไตทุกสัปดาห์คุณอาจจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงพระพุทธเจ้าให้ไว้5ข้อท่านฟังสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องอยู่กับมันเนี่ยท่านบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังมาในข้อที่1ต้องรู้จักทำความสบายเพราะว่าทำความสบายเนี่ยหมายถึงสัปปายะถ้าโรคนี้มันต้องออกกำลังกายคุณก็ต้องไปออกกำลังกายเช่นคนหลังจากให้คีโมใหม่ๆก็เพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมันไปได้ดีได้คล่องคุณก็ต้องไปเดินบ้างเอาการเดินนั้นจะเป็นที่ทำความสบายแก่โรคนั้นหรือบางคนห้ามเดินห้ามออกกำลังกายมากเอาจะเป็นที่สบายเป็นสัปปายะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอาหารแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะเป็นที่สัปปายะสบายก็ทำความสบายนั้นในข้อที่สองต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นอย่างที่เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ฟังสำหรับคนที่เจ็บไข้นั้นหมอก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณพักผ่อนเยอะๆนะทีนี้พักผ่อนเยอะๆนี่มันกลายเป็นแบบนอนทั้งวันทั้งคืนไม่มียืนไม่มีเดินนั่งก็ไม่เอาเอาแต่นอนเอานี่ก็เกินไปมันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความสังกตายเผลอๆไปเป็น depression อีกก็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นแล้วก็ที่สามคือต้องรู้จักรับประทานยายานี่คือบางคนก็จะแบบฝืนไม่กินรักษาประเภทอื่นแล้วก็เอายาอื่นมากินด้วยมันก็จะแบบตีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็ต้องรับประทานยาให้มันถูกต้องเหมาะสมและในข้อที่4นั่นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่เขาคอยพยาบาลดูแลมุ่งประโยชน์ของเราคือถ้ามีคนมามุ่งประโยชน์ให้เราโดยการมาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นคนที่มาคอยดูแลเขามุ่งประโยชน์เราเนี่ยเราต้องบอกอาการตามจริงว่ามันทุเลาลงหรือว่ามันแข็งกร้าวมากขึ้นแจ้งอาการตามความเป็นจริงถึงในข้อที่4และข้อที่5สำคัญเลยก็คือว่าต้องรู้จักอดทนในทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอดทนให้มันได้ความอดทนจะมีมาได้ทุกฝั่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายอมรับอยู่กับมันให้ได้นั่นแล้วถ้ากำลังของการยอมรับมีมากหนึ่งด้วยปัญญานั้นก็ทำให้เรามีความอดทนได้สูงได้มากปัญญาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เรายอมรับเห็นตามความจริงนี้ได้แล้วก็ให้เกิดความอดทนนี้ได้ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยเองเราจะรักษาเท่าไหร่ถึงจะพอระดับไหนถึงจะพอโอเคละชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้จะอยู่มีได้เป็นเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่กับมันมันก็ต้องมีการพยาบาลการรักษาด้วย5ขั้นตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วรักษาพยาบาลกันจนถึงขนาดไ

ขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าทางการแพทย์การหมอสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมันมีได้ทุกระดับคุณจะเอาคีโมเข็มละไม่กี่พันหรือเม็ดละไม่กี่ร้อยจะไปแล้วเอาเข็มละเป็นแสนโอ้ยเป็นแสนนี่อย่างเบาไปเอาเข็มละเป็นล้านก็มีเอาระดับไหนถึงจะพอหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วคุณจะปั๊มไหมคุณจะใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดีดขึ้นมาไหมหรือถ้าความดันลดแล้วคุณจะใช้ยาเพิ่มความดันขนาดนี้ขนาดนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ความดันมันบูสต์ขึ้นมาไหมอันนี้คือเราพิจารณาได้ทั้งฝั่งจาก3เหตุปัจจัยด้วยกันอันดับแรกคืออยู่ที่ว่าโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบแนวทางมันไปทางไหนอ่ะถ้าใช้คีโมเข็มละล้านแล้วมันจะหายไหมหรือถ้าหายแล้วมันจะไปเจอโรคอื่นอีกไหมเหตุปัจจัยเรื่องผู้ป่วยก็ด้วยนะว่าผู้ป่วยนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ101หรือ99ปีแล้วเนี่ยโอ้จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเปิดช่องอกโอ้นี่มันก็คือจะเอาป่านนั้นเลยเหรอมันก็จะไม่ไหวแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องว่าสถานที่รักษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องคนดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาในการพิจารณาว่าเราจะยื้อในที่นี้หมายถึงรักษากันเนี่ยเอาเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็ดูที่ผู้ป่วยด้วยว่ารับได้ไหมมีแนวความคิดเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งถ้าบอกว่าเรามีสภาวะจิตที่เรายอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่ยากคือถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะแต่แบบยังตกใจอยู่ยังกังวลอยู่ยังสับสนอยู่ยังมีความซึมเศร้าปนมาด้วยเนี่ยเราจะมาดูว่ารักษาเท่าไหร่เราจะหาเงินยังไงเราจะเป็นยังไงต่อมันจะกังวลใจวุ่นวายแบบหน้าหลังนี่ชักกันไม่ถูกเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราก่อนยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้เรายอมรับเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรื่องการตัดสินใจอื่นๆตามมาเนี่ยไม่ยากแล้วอยู่กับมันได้อยู่ยังผาสุกได้สำหรับป่วยเองนะแล้วถ้าเรามาดูแลคนเจ็บไข้ในลักษณะนี้ด้วยเนี่ยนะเอาหน้าที่ของคนที่ดูแลนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่ามีอยู่5อย่างคือจะดูแลคนเจ็บไข้ได้คนที่ดูแลนั้นจะต้องมีความสามารถในข้อแรกคือสามารถที่จะจัดยาให้ถูกต้องได้ยานี้ยาทาโอ้ยถ้าเอามากินนี่ก็คุณละเรื่องแล้วหรือยานี้ให้กินก่อนนอนแล้วนำมากินหลังอาหารเช้าโอ้มันก็ง่วงเท่านั้นเองก็ต้องจัดยาให้ถูกต้องทั้งประเภทชนิดและเวลาด้วยข้อที่สองนั้นต้องรู้จักของแสลงหรือของไม่แสลงนำเอาของแสลงออกไปนำเอาของที่ไม่แสลงเข้ามาคำว่าแสลงนั้นก็คือตรงข้ามกันกับคำว่าสปายะคือสบายอันไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยเราให้เข้ามาข่าวสารหรือเรื่องราวรวมถึงจุดนั้นด้วยนะข่าวบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ข่าวบางอย่างควรต้องให้รู้เพราะอันนี้มันไม่แสลงทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆก็ต้องรวมอยู่ในข้อนี้เช่นว่าถ้าโรคนี้มันจะต้องไปเดินแต่ว่าคนไข้ไม่ค่อยยอมไปเดินเราก็ต้องแบบมีการที่จะชักชวนพาไปนำของไม่แสลงนี้เข้ามาให้ได้แล้วก็ที่3สำหรับคนที่ต้องดูแลคนเจ็บไข้ก็คือต้องไม่ดูแลเพราะว่าเห็นแก่อามิตรแต่ว่าดูแลด้วยจิตที่มีเมตตาไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัติเงินทองแต่ด้วยจิตที่มีมุ่งประโยชน์กับบุคคลป่วยนั้นมีจิตเมตตามีจิตกรุณาคือถ้าเรามาดูอย่างพวกที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือว่าเป็นหมอแพทย์พวกนี้เขาว่าดูแลคนป่วยเนี่ยเขาได้เงินใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นหน้าที่เป็นของหมอของพยาบาลอยู่แล้วเงินที่ได้นั้นก็ส่วนหนึ่งตามฝังคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยนะจิตใจนี้ต้องกว้างขวางแล้วนะต้องกว้างขวางมีเมตตามีกรุณาถึงจะมาอดทนทำดูแลปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ได้เพราะว่า
มีจิตเมตตาเนี่ยสำคัญตัวนี้ข้อที่สี่ท่านฟังคือการที่จะไม่รังเกียจนำสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอาเจียนเนี่ยเอาไปทิ้งโดยไม่รังเกียจคือยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ว่าชีวิตที่มันต้องอยู่กันกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะอยู่กันได้มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งคนที่ดูแลต้องยอมรับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดให้คนที่เจ็บไข้นั้นถ้าหมดกำลังใจหรือว่าอ่อนแอท้อแท้ปฏิเสธความจริงกังวลสับสนเศร้าหมองต้องสามารถพูดให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมได้มีจิตใจกล้ากล้าอาหารมีความร่าเริงรื่นเริงให้สามารถที่จะตั้งการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ในสภาวะที่ยอมรับสถานการณ์ได้นี่ต้องสามารถแสดงทำข้อนี้ให้คนเจ็บไข้นั้นเข้าใจได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็ต้องถูกต้องตามธรรมด้วยนะประการสุดท้ายท่านฟังคือโรคที่เป็น terminal illness โรคที่เป็นไปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงจุดที่ว่าจะหายหรือจะไม่หายเลยนะพระนั่นยกไว้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่หายหรือมันอาจจะหายเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นแล้วเรามันร้ายแรงแต่เราจะคิดแต่เอาว่าหายหายหายต้องหายหายเท่านั้นนี่คุณจะเครียดทันทีมันเป็นความยึดถือในจุดนั้นแล้วเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหายไม่หายมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละอาจจะหายก็ได้จะไม่หายก็ได้เราไม่ได้เอาจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความกังวลใจเราต้องกำจัดมันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยความผาสุกโรคภัยไข้เจ็บตำวางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดานี่หมายถึงมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะดับไปก็ได้อยู่ที่เหตุของมันถ้ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นโรคนั้นก็เกิดแต่เหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นมันหายไปโรคนั้นก็ดับไปท่านจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดดับเนี่ยมีแค่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเราเห็นทุกข์แล้วให้เราเห็นธรรมะด้วยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นธรรมะด้วยโอ้ยมันจะขาดทุนแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วแล้วเราเห็นธรรมะด้วยนั่นคือกำไรคือเรามีปัญญามีศีลมีเมตตามีกรุณาชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องมาฟังแม้แค่ว่าวันเดียวคืนเดียวโอ้ยมีค่ามากมีค่ามากกว่าคนที่เป็นอยู่ต่อมาอีก10ปี20ปี50ปีแต่ว่าไม่ได้มีกรุณาอุเบกขามุทิตาหรือศีลหรือปัญญาเลยว่ามันเสียดายมากความทุกข์นั้นจริงๆนำมาให้เห็นซึ่งธรรมะด้วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยอยู่ที่มุมมองของเราตั้งจิตตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเราจะทำให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราได้แน่นอนฝากไว้ในเอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บแค่ที่ป่วยของทั้งตัวเราเองในกรณีที่ว่ามีโรคร้ายแรงหรือการที่ว่าดูแลคนเจ็บไข้ชนิดที่เป็นโรคร้ายแรงในทางธรรมะนั้นเราควรต้องทำจิตใจอย่างนี้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกนะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: DEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐดันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี
6: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.ยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะ ระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันจันทร์วันเปิดเทอมแบบนี้เลยครับอยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ครับผมต้นอานนท์อันตสุคนครับสวัสดีครับคุณพีพฤฒครับ
0: สวัสดีน้องต้นอุ๊ยสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่างเทคนิคเราเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของนิวมีเดียสวัสดีน้องต้นสำหรับในเช้าวันเปิดเทอมด้วยความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดเทอม
1: ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่วันนี้น่าจะเปิดกันทุกรูปแบบ
0: เรียกว่า
1: เต็มรูปแบบ
0: ทุกโรงเรียนน่าจะเปิดกันครบทั้งวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ทำให้ในวันนี้น่าจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการจราจรน่าจะมีปัญหาการติดขัดหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านในการไปส่งบุตรหลานหรือว่าในการออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาให้บุตรหลานได้เรียน
1: มันเคยมีข่าวนะเหมือนประมาณว่าเขาต้องอย่างของกทม.เองจะมีปัญหาเยอะพอเวลาพอโรงเรียนอยู่ตามชุมชนหรือตามอะไรต่างใช่ไหมแล้วตามเมืองหลวงเนี่ยรถมันติดแล้วเขาบอกว่าให้จอดส่งบุตรหลานคือจอดปุ๊บแล้วให้บุตรหลานเขาเนี่ยลงแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปเลยอย่าแบบว่าล่ำลาอย่ากอดหอมอย่าเลยเขาถึงขั้นที่ว่าลดระยะเวลาในการแบบว่ากอดหอมลูกหลานก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียน
0: ภาษาบ้านผมคืออย่าพี่ลีพี่ไล
1: เออ
0: คือเคยมีว่าให้กอดหอมลูกให้เสร็จก่อนถึงจุดจอดส่งเช่นสมมติว่าอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงประมาณสัก120วิกอดหอมกันซะให้เสร็จพอถึงเวลาจอดปั๊บวันนี้ก็แม่แล้วลงเลย
1: ใช่
0: ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการลดเวลาในการกอดหอมเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ10วินาที
1: มันได้ผลใช่ไหม
0: ใช่จริง
1: ๆแล้วเสร็จรถก็ตะไหลไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่คือเหมือนจอดปั๊บลงปุ๊บไปเลยใช้เวลาในการจอดไม่เกิน5วินาทีก็จะไปเร็วขึ้นถ้าแบบกอดหอมจะ15วินาทีแล้วคิดดูว่าช่วงเช้าเวลามันจำกัดแล้วรถแต่ละคันสมมุติโรงเรียน1เรียนมีรถ100คันเงี้ยใน1ชั่วโมงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร
1: ่เออนะก็น่าจะได้
0: แต่เราสนับสนุนนะให้แสดงความรักกับผู้ปกครอง
1: แต่ว่า
0: แต่ช่วยแสดงก่อนจะถึงจุดจอดโรงเรียนอ
1: าจจะต้องดูเวลาตามความเหมาะสมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูอากาศกันสักนิดนึงคุณพฤฒเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ออกมาฉบับที่18ขออภัยฉบับที่11
0: คุณ
1: ออกมาเมื่อเช้านี
0: ้ตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนแถวบ้านผมฝนไม่ตกสักวันเลยบ้านคุณ
1: ก็ไม่ตกเลย
0: ผมว่าอุ้ยเข้าสู่ฤดูฝนจะตกแล้วนะ
1: หนึ่งเมื่อวานที่เนี่ยตอนเย็นที่ดินแดงที่สวทเราเนี่ยเมื่อวานเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยนะคือมาแล้วคิดว่าน่าจะตกก็เลยรีบไปซื้อห้องซื้อข้าวกลับมาก็คือไม่ตกดี
0: ดินแดงสวทเซ็นทรัลลาดพร้าวศาลอาญาครึ้มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองแล้วครึ้มอย่างนั้นจนถึงเย็นไม่ตกเลย
1: แต่ไม่ตกเลย
0: ซึ่งก็ดีนะอากาศมันเย็นไม่ร้อนแต่ไม่ตกก็ดีเหมือนกันเพราะค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได
1: ้แต่ว่าประกาศฉบับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงฝนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศคือฝั่ง
0: อันดามัน
1: ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เดี๋ยวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงอันนี้มีผลจนถึงวันนี้เนอะ18พฤษภาคมแต่ว่าเดี๋ยวช่วง19ถึง22พฤษภาคมอันนี้ตามประกาศนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณรอเลยเดี๋ยวมาแน่ฝนเพิ่มขึ้นอีก
0: แล้วก็พกร่มนะพกร่ม
1: แล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ทั้งเหนืออีสานตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่19ถึง22พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอกันคุณพีคุณน่าจะได้เจอฝนของจริงแล้ววันนี
0: ้เดี๋ยวนะผมไม่ได้อยากเจอ แต่แค่ว่าผมไม่เจอฝนเลยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน เดี๋ยวมีคนมาด่าว่าทำไมอยากเจอฝนเพราะบางทีเพราะแค่แม่ค้าขายของลำบาก
1: นะครับ
0: พกร่มนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่19คือวันอังคารจนถึง
1: พรุ่งนี้
0: ช่วง
1: ถึง22น่าจะถึงวันศุกร์
0: นะฮะก็จะมีเรื่องของฝนนะครับ ทีนี้ฮะจริงๆวันนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยทั้งการลงพื้นที่นะครับของทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ
1: เมื่อวานนี
0: ้สุดสัปดาห์วันเสาร์ก็คือรถไฟชนรถเมล์แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นมากๆเลย
1: ถามคุณพีหน่อยละกันในฐานะคนขับ
0: คืออย่างของอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูล
1: อย่างของผมเนี่ยเป็นผู้โดยนั่งรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยนะนั่งแล้วนั่งเป็นคนที่นั่งรถเมย์ใช้รถเมย์บ่อยมากๆ
0: ค
1: ุ
0: ณต้องใช้รถเมย์บ่อยมาก
1: แล้วก็ผ่านไอ้จุดตัดเนี้ยบ่อยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะต้องไปธุระแถวนั้นแถวอโศกแถวแยกเพชรบุรีหรืออะไรแล้วต้องผ่านนั้นเพื่อที่จะกลับมาที
0: ่
1: สวทอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก็คือเป็นความเห็นแล้วกันเนอะคือหมายถึงว่าพอเวลาแบบ ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นแยกจะบอกว่าแยกนรกได้ไหมคือมันมีทั้งโลเคอล์รถที่จะต้องเลี้ยวเข้ามาเส้นหลักมีติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมีอันที่จะต้องรอผ่านรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยความที่พอการจราจรของกทม.มันคับคั่งมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานเขาพยายามที่จะแบบว่าลดเส้นทางรถไฟที่มันผ่าเมืองมาแบบนี้เหมือนจริงๆเส้นวิภาวดีก่อนหน้านี้ก็จะมีรถไฟผ่าเมืองเหมือนกันตรงแยกหลักสี่เลยแบบนี้แต่ว่าพอมีรถไฟฟ้าพอมีรถไฟสายสีแดงหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรแล้วก็จะไม่เจอลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
0: ครับ
1: ในฐานะคุณคนขับรถเนี่ยคิดยังไงครับ
0: โอ้โหคำถามนี้คือต้องบอกว่าอย่างแรกก่อน
1: คือไม่ได้บอกว่าให้ใครถูกใครผิดนะ
0: แต่
1: ว่าคิดว่าสภาพการจราจรนะอีจุดนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไหมนอกจากเนี้ย
0: คือก็จะไปเข้าตำราว่าวัวหายแจ้งอบต.นะฮะ ไม่ใช่จริงอย่างแยกที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยผมก็เคยขับผ่านบ่อยคือเส้นนั้นเนี่ยต่อให้จะรีบแค่ไหนเนี่ยโอเคถ้ารถคันหน้าไปแล้วจะตามไปแต่ถ้าเกิดมีไฟแดงเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อการจราจรให้ติดขัดมากขึ้นหรือไม่แต่น่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยที่มากขึ้นเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีไฟแดงคนขับควรจะมีความเรียกว่าความระมัดระวังอยู่แล้ว
1: หมายถึงไฟแดงก่อนที่จะถึงรางเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมไปบ่อยอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของทางวัดเสมียนารีที่จะทะลุไปทางเส้นงามวงศ์อันนั้นเนี่ยมีไฟแดงชัดเลยคืออันนั้นเนี่ยมีเส้นจากโรโครถมาทางฝั่งซ้ายหรือขวาด้วยแล้วก็มีรถที่มาจากทางวิภาวดีเข้าไปตรงนั้นมีไฟแดงว่าพอไฟแดงปั๊บไม้กั้นลงมาปุ๊บไม่มีใครแหลมเข้าไปแน่นอนรถไฟก็จะผ่านไปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่รถไฟวิ่งสายเหนือผ่านแน่ๆ 100%อาจจะไม่ได้ผ่าเมืองแต่เขามีการวางระบบที่ค่อนข้างดีฉะนั้นก็เท่าที่ขับมาประมาณเกือบ10ปีก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุตรงนั้นเพราะทุกคนจะหยุดหลังเส้นหรือบางทีไม่เขาเรียกว่าเลยไม้กั้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่รถไฟผ่านเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นเยอะมากโดยการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าสรุปแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกแต่ว่าก็มีการนำข้อมูลมาเสนอกันในหลากหลายมุมแล้วกัน
1: แล้วอย่างตรงวัดเสมียนเนี่ยยังมีรถไฟผ่านอยู่ใช่ไหม
0: ตลอด
1: มันก็เส้นเดียวกับตรงที่มันจะพุ่งมาหน้าหลักสี่ถูกปะ
0: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าด้วยเพราะนั่นคือเส้นที่ทุกคันที่จะขึ้นเหนือต้องผ่านเส้นนั้นหมดเลยขึ้นเหนือแล้วก็ไปไม่แน่ใจนะไปอีสานด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นเหนือ 100% ว่าต้องผ่านหน้าวัดเสมียนารีไม่ว่าจะเป็นรถเร็วรถหวานเย็นแต่นั่นคือมีไม้กั้นลงมาปึ้งก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มีการไปต้องขออนุญาตพูดถึงแหล่งข่าวหน่อยแล้วกันมีแหล่งข่าวจากช่องวันพูดก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอาข่าวเข้ามาไม่ให้เครดิตเขาเดี๋ยวเป็นประเด็นแหล่งข่าวช่องวันไปถามวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์มา27ปี20กว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่แบบครั้งนี้และเขาพูดไม่ตลกนะแต่พูดจริงๆว่าตอนนี้เห็นเลยว่าทุกคนมีระเบียบมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทำกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็เหมือนเดิม อันนี้เป็นคำพูดที่ผมว่าตริงนะจริงมากเลย
1: แล้วในเมื่อวานก็มีคนแชร์คลิปก็เลยนะเหมือนประมาณว่ามีช่างภาพหรืออะไรที่ว่ามาตั้งกล้องรอดูเป็นหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยนะตั้งกล้องที่จุดแยกตรงนั้นเนี่ยแหละตรงแยกอโศกดินแดงตรงนั้นเนี่ยใต้มักกะสันเนี่ยนะครับดูว่าคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นไหม อะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อวานของสปทก็มีข่าวเหมือนกันเหมือนประมาณว่าเบื้องต้นเหมือนนักข่าวก็ไปลงพื้นที่เลยนะก็บอกว่าก็มีระเบียบหมายถึงว่าก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มีใครกล้าค่อมเส้นเหลืองเลย
0: ผมใช้คำว่าพึงสังวรมากขึ้น
1: อ
0: ่ะคือมันคือระเบียบที่เราต้องปฏิบัติแต่แค่เราอยู่กับการฝ่าฝืนระเบียบจนเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วแต่ในโซเชียลก็ยังพบว่ายังมีแบบว่าที่เขาตั้งกล้องนานๆเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยยังเจอรถเมย์บางคันเขาบอกเหมือนเจอ 1-2 คันนี่แหละเมื่อวานที่ยังคงคล่อมเลนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่เพราะกำลังไปแล้วติดอยู่ข้างหน้าพอดีหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นแหละครับ
1: นะครับ
0: เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีกรณีเรื่องของการชนคนบนทาง
1: ม้าลาย
0: แล้วหลังจากนั้นคนก็รู้สึกว่าทางม้าลายควรจะหยุดให้คนผ่าน
1: ตอนนี้ก็เป็น
0: หยุดให้
1: คน
0: ข้ามแต่ก็ไม่เกินเดือนหนึ่งเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่บางแต่ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครแก้ปัญหาดีนะ
1: แต่ดีขึ้นนะ
0: บางจุดทางม้าลายมีไฟแดงไปเลย
1: แต่
0: หรือไอ้มีจุดที่เขาอะไรนะกด
1: แล้วรอไฟขึ้น
0: ซึ่งผมอ่ะเคยเป็นคนเลือดร้อนผมกดแล้วไฟเขียวแล้วมีรถไปหยุดผมก็หันไปด่าเลย
1: ไม่แต่จริงๆทางม้าลายเนี่ยก็ถ้ามีไฟมันก็ดีมีไฟแ
0: ล้วมันก็จะนับคือชั้นแล้วว่าผมจะข้าม
1: นับวินาทีใช่ไหมพอนับวินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟเขียวให้คนข้ามได้แล้วก็ไฟแดงให้รถหยุด
0: แต่มันก็มีนะคนที่ต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟแดงทางม้าลายก็ยังจะขับผ่าน
1: อย่างของผมเนี่ยด้วยความที่ตรงหมู่บ้านมันจะเป็นทางม้าลายคือผม
0: แถวบางแคหนองแขม
1: ผมลงรถเมย์ฝั่งนึงแล้วต้องข้ามเพื่อกลับไปฝั่งหน้าหมู่บ้านก็แต่ตรงนั้นไม่มีไฟแดงแต่มันก็จะมีทางม้าลายแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือบางทีก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างรถก็มาเร็วเนื่องจากว่ามันเป็นซอยแบบซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับสำหรับการลงพื้นที่เรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำครับมีการไปลงพื้นที่นะฮะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสครับสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองครับซึ่งนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศครับและแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญครับจึงมีการสั่งการให้กรมชลประทานครับรวมถึงทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆสำหรับในพื้นที่ของ EEC ครับท่านผู้ฟังครับ EEC คือ3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศครับมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ยังมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้นะครับและจึงมีการสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการครับประกอบไปด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กครับเพื่อให้สามารถจะสำรองน้ำไว้ได้ในช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงจากนี้ไปครับมุ่งบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีการบูรณาการนะครับหน่วยงานด้านน้ำนะครับอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำมีการวิเคราะห์นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับรวมไปถึงการติดตามพยากรณ์อากาศและผลผลิตอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแจ้งข้อมูลแก่เกษตรกรนะครับและผู้ประกอบการล่วงหน้ามีการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำหรือที่ชื่อว่า water productivity ครับเพื่อว่าน้ำหนึ่งหน่วยเนี่ยสามารถต้องสร้างแล้วก็ผลิตรายได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเตรียมความพร้อมประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากการแก้ไขภัยแล้งเฉพาะหน้าเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับและการลงทุนของประเทศในระยะยาวทั้งนี้ครับเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำกินน้ำใช
1: ้
0: พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ของ EEC ครับ
1: จากพื้นที่ EEC เดี๋ยวไปที่ขึ้นเหนือกันสักหน่อยละกันนะที่เชียงใหม่เขามีการเร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในปี71นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายในปี72ซึ่งเรื่องนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรเขาลงพื้นที่พร้อมคณะนั่นแหละนะครับไปดูพื้นที่เรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนี้เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนเองเขาอธิบายความจำเป็นเนอะในการก่อต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องที่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่ออนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแค่2แห่งแล้วก็ขนาดกลาง7แห่งนะครับซึ่งถ้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่และขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งก็จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จในปี71เริ่มสร้างปี72นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโครงการเนี้ยกรมชลประทานเองเริ่มศึกษาการออกแบบตั้งแต่ปี44แล้วนะ
0: โอ้โห
1: โดยออกแบบเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2555นานมากแล้วก็ตัวอ่างเองเนี่ยมีการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างประมาณ788ไร
0: ่
1: ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความจุประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมต
0: ร
1: แล้วก็มีพื้นที่ที่รับประโยชน์กว่า 2,900 ไร
0: ่
1: นะครับใช้ภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็คือปี73ถึง76 นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
0: จากเรื่องในการเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าในปีต่อไปนะครับไปดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างของโครงการครอบครัวอุปการะนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครับเรื่องนี้ครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เปิดเผยนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ขอไปครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐครับจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีคุณสมบัติครับอาทิอายุต้อง20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงครับและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้อุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของครอบครัวอุปการะเนี่ยจริงๆเขาก็มีมาเรื่อยๆนะผ่านโครงการนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็มาเน้นย้ำกันสักนิดนึงดูแลคนไร้ที่พึ่งนะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่ถือว่า
0: เยอะ
1: ถือว่าเยอะนะถือว่าช่วยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มเปราะบาง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ไปกันเรื่องไหนต่อดีคุณพืช
0: ไปกันเรื่องรถไฟซะหน่อย
1: ไหมเรื่องรถไฟเลยไหม
0: เราขอนำเสนอข้อเท็จจริงส่วนต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าในการพูดคุยในสภากาแฟเนี่ยมีเสียงทั้งสองฝ่
1: าย
0: เราให้ข้อมูลเท็จจริงท่านไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะครับผม
1: ไปดูที่ท่านนายกละกันเพราะเมื่อวานท่านนายกก็ไปลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้ให้แนวทางของคสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังไปใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐอันนี้ท่านนายกบอกไว้แล้วก็ให้ข้อคิดกับทั้งสองหน่วยงานว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลอย่างเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานนี้จะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มไปนะครับสำหรับความคืบหน้าของเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการทราบว่ามีการอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟรถประจำทางแล้วของทั้งการรถไฟและขสมกเองแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนสภาพจิตใจเองท่านนายกบอกว่ายอมรับว่าไม่มีใครที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วรุนแรงบาดเจ็บทั้งจิตใจของทุกคนซึ่งก็จะต้องเยียวยาทางร่างกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมทั้งผู้โดยสารรถเมล์พนักงานขับรถจักรยานยนต์รถกระบะอะไรที่อยู่ในละแวกนั้นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจทั้งคนขับรถเมล์และรถไฟด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของคนขับรถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์เนี่ยต้องบอกว่าจิตใจแย่มากอันนี้ท่านนายกบอกไว้ซึ่งก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาส่วนเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: ครับขณะที่ในจุดตัดทางรถไฟนะครับในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายแห่งจะต้องวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับนายกก็บอกว่าจะไม่ต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่น่าจะเชื่อว่ามีวิธีการนะครับหรือมีมาตรการ การป้องกันอยู่แล้วเพราะทั้ง2แยกก็มีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งพบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดซึ่งจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันคือปลายทางอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนายกก็บอกว่า อยากให้ผลเนี่ยออกมาก่อนว่าสอบสวนและเป็นอย่างไรนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหากคิดเร็วๆนะฮะเพื่อเกิดความปลอดภัย 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีการนะฮะขุดอุโมงค์เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกต้องไปดูจุดตัดทั้งจุดตัดเพชรบุรีนานาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยได้ให้แนวทางรถไฟนายกเนี่ยให้แนวทางของให้เดินทางไปที่การรถไฟประเทศไทยนะครับว่าต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงส่วนตัวเลขความชัดเจนเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตนได้ให้แนวทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองหน่วยทั้งการรถไฟและขสมกจะต้องชดเชยเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นกับทั้งสองหน่วยงานก็ใช้มาตรการมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับ
1: ซึ่งตัวเลขการเยียวยาเบื้องต้นเนอะอันนี้ของข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมเองเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาเร่งสอบสวนกันต่อไปอย่างที่บอกไปแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการชดเชยนะครับกระทรวงคมนาคมเองเขาประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็กองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทส่วนการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเมื่อวานเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานไปแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าวันนี้พอโรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะสาหัสอยู่นะแยกนั้น
0: ใช่แล้วดูว่าจะมีใครจอดคร่อมเลนอีกไหม
1: นะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยจุดที่ท่านไปเยี่ยมเนี่ยคือที่โรงพยาบาลคาบิลเลียนทองหล
0: ่อ
1: เขตวัฒนาจริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยจะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: หลายโรงพยาบาล
1: ใช่ซึ่งทางนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนท่านนายกไปเยี่ยมมอบกับเช้าแล้วก็เงินเยียวยาบางส่วนให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3แห่งคือโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท12แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะฮะให้ท่านไปคิดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับขณะนี้6:30 นเดี๋ยวเราพักไปฟังตีข้องร้องข่าวกับบุญมาสีหมาดครับ แล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
1: ครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บ จำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยและก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมล์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกไปเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนกับรถเมล์พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข2126ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงกับแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมก.นี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1ล้าน5แสนบาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญเพราะมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า EEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโญจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีทันใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ย้ำแล้วครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับมาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับ ส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำ1หน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิป

ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยร่วมกันนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตครับซึ่งลึกและยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันท์ได้มอบนโยบายให้กับสสวทและครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับครั้งที่599/3/2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอ้า7ด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่1 นั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องและด้านที่สองคือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีทันใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับสำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทคือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บ
ถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษานั่น

0: เองครับและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลแหละครับรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะกับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแหละก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองรองข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากผ่านพ้นของตีคล้องร้องข่าว
1: กับคุณบุญมา
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพูดทุกครั้งเลยนะเขาพูดตลอดเลยเวลาตีคล้องก็เยอะอยู่แล้วนะฮะมายกมืออีกนะฮะ15 วินาที
1: บอกเวลาที่คุณบุญมาร้องเพลงอีกประมาณ1 นาทีกว่า
0: ผมลงเสียงวันเสาร์อาทิตย์ผมเคยจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบุญมานะครับทักทายท่านผู้ฟังหน่อยละกันนะฮะในเพจข่าวยามเช้ากันซะหน่อยละกันนะครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณโกไทยนะครับคุณอยู่ในใจชัยภูมินะครับคุณคมสันนะครับมีคุณวุฒิชาติด้วยนะครับผม27 องศาที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมีฝนตกพื้นที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มีทักทายจากจันทบุรีครับร้อนอบอ้าวดีนะครับทักทาย2 หนุ่มหล่อนะครับผม
1: ร้อนอบอ้าวดีหมายความว่าดีหรือไม่ดีครับ
0: ก็คงดีสำหรับคุณเจ้าของคอมเมนต์นะฮะร้อนอบอ้าวดีนะฮะแล้วก็มีติดตามรายการจากกาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนที่สปทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วเราเปิดผ้าม่านด้วยสว่างเลยนะ
1: ผมก็ว่าทำไมวันในหน้าผมสว่างมากตอนนี้ลืมดู
0: ผมชอบเปิดม่านเวลาจัดรายการ
1: อ๋อหรอ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมดำแต่ผมจะนั่งมุมนู้นไง
1: อ๋อเหรออ๋อเหรอที่มีน้ำมุมเนี้ยเหรออ่ะมาไปดูอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้อีกสัก1 ข่าวถึง2 ข่าวเมื่อวานส่วนดุสวนลุนพันธ์แล้วได้เห็นไหม
0: ส่วนดุสิตโพ
1: เขามีความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคาดหวังของการทำงานของรัฐบาลนายกอนุทินเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน1,143 คนไปสำรวจตัวอย่าง12 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยนะน่าจะเห็นเหมือนกันทุกคนแหละผมว่านะ
0: ท้องไหม
1: ใช่ลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุด 77.97% รองลงมาคือการแก้หนี้สินประมาณ63%แล้วถามว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยอีก3 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแย่ลง46.89คณะอันนี้คือความเห็นนะขณะที่32%มองว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน400 ล้านบาท44.44พอถามว่าความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลอนุทินเพราะว่า33%ไม่ค่อยคาดหวังอีก31%ค่อนข้างคาดหวัง
0: เท่าๆกัน
1: เท่าๆกันก็มีคนทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วนะครับแล้วก็ทางหน้าประธานสวนดิสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเองก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่เนอะของพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะมีการกู้เงิน400 ล้านบาทมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลก็อาจจะต้องยอมรับแหละคือเรื่องหนี้สาธารณะ
0: ใช่
1: นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆเรื่องของผลสวนดิสิตโพที่เขามีโพออกมาน
0: ะก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวมติครม.ที่น่าจะออกในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่19เนี่ยในเรื่องของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมซึ่งก็ไทยช่วยไทยพาร์ทมันก็เป็นชื่อเต็มในนั้นมันก็จะเป็นคนละครึ่งพาร์ทอยู่ในนั้น
0: ชื่อโครงการใหญ
1: ่ชื่อร่มใหญ่
0: ใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
1: ที่
0: จะช่วยในการเยียวยาแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 1,000 บาทอีก4เดือน
1: ใช่
0: ก็วันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการเคาะกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการตีข่าวยามเช้า
1: ข่าวยามเช้า
0: ตีของรองข่าวนะครับในช่วงเช้านี้แล้วนะฮะเรา2คนนะครับคุณต้นอนผมพี่พฤทธ์นะฮะแล้วตอนนี้ช่างเป็นพี่โจสุวิทย์นะครับ ลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา6:08 นครับวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าพี่ต้นลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสมก.การประมาทเลินหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั่นเป็น human error เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่อง human error ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่า